การศึกษาพระให้มีชีวิตอย่าเสพติดพระให้ชีวิตวอดวายสบายดีท่านผู้ฟังแถวแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังมื้อนี้ระยะซองเมืองจีนตอนต้นรายการท่านจะได้ฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับโลกจีนกับอาเซียนให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังเป็นต้น6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในทางทะเลของจีนบรรลุถึง 5,500 ตื้อยวนไหลหับจากอุตสาหกรรมการผลิตด้านข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของจีนใน6เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 18.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนและข่าวเกี่ยวกับไหลหับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้ข่าวเกี่ยวกับความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ของจีนจะมีถึง300ล้านกิโลวัตต์ในปี2030พร้อมด้วยข่าวอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนระยะซองเมืองจีนระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวระยะลมกับเพื่อนลาวมื้อนี้พาทานมาลมกับลูกหลานลาวคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีหรือว่าแขวงกวางซีของจีนซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แมนมาสร้างครอบครัวกับคนจีนฉันว่าชีวิตมีความสุขแนวใดเวียกงานเป็นจังใดลูกหลานได้จักคนแล้วจังหน่อยมาฟังการโอลมสนทนานี้กับนางน้อยอีกหนึ่งเพื่อนคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีสารภาพอสนจีนอย่าลืมติดตามมาฟังน้ำกันท่านผู้ฟังตอนท้ายรายการมื้อนี้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเช่นเคยนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนมื้อนี้มาฮู้จักตัวเลขตัวเลขนี่ได้มีความหมายความสำคัญกับชาวจีนคือแนวใดหลายประเทศก็มีตัวเลขที่คลำบ่มักและก็บ่ใช่ซั่นคนจีนเด้เขาเจ้ามีบ่เรื่องนี้รายละเอียดอย่าลืมรับฟังตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนเริ่มต้นรายการตอนต้นนี้ระยะซองเมืองจีนเฮามาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในทางทะเลของจีนบรรลุถึง 5,500 ตื้อยวนใน6เดือนต้นปีนี้รวม

ยอดผลิตภัณฑ์ภายในทางทะเลของจีนบรรลุถึง 5,500 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 5.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนี้เศรษฐกิจทางทะเลได้พัฒนาอย่างมั่นคงและมีทาเอียงพัฒนาดีขึ้นในวันที่3สิงหาคม2026นี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินเศรษฐกิจทางทะเลแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ขนาดเศรษฐกิจทางทะเลของจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งรวมยอดผลิตภัณฑ์ทางทะเลกว่ำเอา 7.9 ส่วนห้อยของ GDP ใน6เดือนต้นปีนี้จีนได้เพิ่มก่อสร้างโครงการนำไส้ทะเลและเกาะใหม่จำนวน 1,246 โครงการอนุญาตพื้นที่นำไส้ทะเลและเกาะจำนวน 123,000 เฮกตาร์มูลค่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องหลายกว่า380ตื้อหยวนโดยได้รับประกันความต้องการนำไส้ทะเลและเกาะเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆเช่นการประมงทางทะเลอุตสาหกรรมและการขนส่งเป็นต้นมาติดตามข่าวเกี่ยวกับรายรับจากอุตสาหกรรมการผลิตด้านข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของจีนใน6เดือนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น 18.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนนี้อิงตามข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนแสดงให้เห็นว่า6เดือนต้นปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตข้อมูลข่าวสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ของจีนได้สืบต่อเร่งรัดการผลิตการส่งออกที่มั่นเทียมและมีทาเอียงดีขึ้นประสิทธิผลสืบต่อเพิ่มขึ้นและการลงทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นเทียมประสิทธิผลของอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ใน6เดือนต้นปีนี้สืบต่อมีทาเอียงเพิ่มขึ้นหลายหับบรรลุ 9,400 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 18.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนผลกำไรมีถึง577กว่าตื้อหยวนในเดือนมิถุนาที่ผ่านมามีวิสาหกิจขนาดใหญ่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตด้านข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์มีรายรับ 1,890 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 24.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนเพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้ตัวเลขล่าสุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนประกาศแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้อุตสาหกรรมการบริการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของจีนได้ดำเนินไปด้วยดีรายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025ที่ผ่านมาตัวเลขแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้รายรับจากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของจีนได้บรรลุถึง 7,700 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยยอดมูลค่ากำไรของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้น1ส่วนห้อยมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บรรลุถึง33ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 11.4 ส่วนห้อยสภาพการดำเนินงานโดยแบ่งตามคงเขตแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้รายรับจากการผลิตซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้น 6.9 ส่วนห้อยกว่ำเอา 21.7 ส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดรายรับจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 8.2 ส่วนห้อยรายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารยังสืบต่อเพิ่มขึ้นในอัตรา2ตัวเลขใน6เดือนต้นปีนี้รายรับจากการบริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารกว่า 68.5 ส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดของอุตสาหกรรมและข้อมูลใหญ่บรรลุถึง887กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 12.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปี2025มาติดตามข่าวเกี่ยวกับความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ของจีนจะมีถึง300ล้านกิโลวัตต์ในปี2030จีนได้เปิดเผยแผนการสร้างระบบไฟฟ้าแบบใหม่ในระยะจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ในวันที่3สิงหาคม2026นี้โดยระบุว่าในระยะจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวจีนจะปรับปรุงการแบ่งด้านทรัพยากรแบบดัดสมชนิดต่างๆให้ดีขึ้นเช่นพลังงานที่สะสมไว้ด้วยการสูบน้ำพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่และอื่นๆแผนการนี้ระบุว่าในระยะจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15จีนจะเร่งรัดการสร้างโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยการสูบน้ำซุกยู่ให้มีการสะสมพลังงานไว้ด้วยวิธีใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างขนาดใหญ่และสุกยู่ให้พลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ได้รับการนำใช้ในกรณีหลายกว่าเก่าจีนยังจะสุกยู่การปรับปรุงและยกระดับการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินหุ่นใหม่ฮอดปี2030ความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยการ

สูบน้ำจะมีถึง160ล้านกิโลวัตต์ความสามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานที่สะสมไว้ด้วยวิธีใหม่ของจีนมีถึง300ล้านกิโลวัตต์จากเรื่องพลังงานมาติดตามข่าวเกี่ยวกับยอดมูลค่าการค้าข่าวเข้าข่าวออกด้านการบริการของจีนใน6เดือนต้นปีนี้บรรลุถึง 3,779 ตื้อกว่าหยวนตัวเลขกระทรวงการค้าจีนประกาศวางบทดลมานี้แสดงให้เห็นว่าระหว่างเดือนมังกร5เดือนมิถุนาที่ผ่านมายอดมูลค่าขาเข้าขาออกด้านการบริการของจีนบรรลุถึง 3,779 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 8.3 ชนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นการส่งออกมี 1,500 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 17.6 ชนห้อยการนำเข้ามี 2,200 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.9 ชนห้อยการขาดดุลการค้าด้านการบริการแมน 770 ตื้อกว่าหยวนลดลง161กว่าตื้อหยวนเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่ายการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำพาความทันสมัยแบบจีนท่านผู้ฟังการบรรลุการพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างให้ประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมื่อฮอดปี2035นี่แมนเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดโดยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับแต่ต้นปีนี้มาโดยซุ่มใส่การเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีการจัดวางที่สำคัญต่างๆเกี่ยวกับการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเล็งสุกยู่การพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงในปีทำอิฐจีเริ่มต้นการจะตั้งปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15จากการทำเฮียนรวมมูของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนฮอดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตนิคมอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้และประดิษฐ์สร้างเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแห่งชาติจีนจนถึงการจัดกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเพิ่มทวีค้นคั่วขั้นพื้นฐานท่านสีจิ้นผิงได้เน้นนักความสำคัญของการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายครั้งซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงฐานะสำคัญในสภาพรวมแห่งการสร้างความทันสมัยของจีนในพิธีเปิดกล่องประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่จัดขึ้นอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้จีนเมื่อบุรุษมานี้ท่านสีจิ้นผิงได้ชี้แจงจุดยืนของจีนอย่างเป็นระบบในการสุกยู่พัฒนาและการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกซึ่งเป็นการซี่ทิศเนื้องทางให้แก่การสุกยู่ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามและก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิผลหลายกว่าเก่านอกจากนี้ท่านสีจิ้นผิงยังประกาศว่าเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกและสุกยู่การเสริมสร้างความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ตื่มอีกใน5ปีต่อหน้าจีนสนองโอกาสการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5,000 คนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสร้างศูนย์ร่วมมือประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่อาเซียนสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาประชาคมประเทศอเมริกาลาตินกราอิบองค์การร่วมมือเซี่ยงไฮ้และบิสซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของจีนในฐานะเป็นประเทศใหญ่7เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนบรรลุเกิน 30,000 ตื้อหยวนท่านผู้ฟังจากข้อมูลที่องค์การภาษีแห่งชาติจีนประกาศในวันที่7สิงหาคมนี้ได้ให้รู้ว่าใน7เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนได้บรรลุถึง 30,000 ตื้อหยวนเป็นครั้งทำอิฐในระยะเดียวกันของประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าเอียง

ห้อย34กว่าหยวนเพิ่มขึ้น 17.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นมูลค่าส่งออกบรรลุถึง 17,440 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น14ส่วนห้อยและมูลค่าการนำเข้าบรรลุ 12,690 ตื้อกว่าหยวนเพิ่มขึ้น22ส่วนห้อยเฉพาะในเดือนกรกฎของปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกบรรลุถึง 4,660 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 19.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายการนำเข้าส่งออกของวิสาหกิจเอกชนเพิ่มขึ้น 17.2 ส่วนห้อยกวมเอา 56.9 ส่วนห้อยของมูลค่าการนำเข้าส่งออกทั้งหมดของจีนจีนยังรักษาการเติบโตด้านการนำเข้าส่งออกกับหลายกว่า180ประเทศและเขตแคว้นในนั้นการนำเข้าส่งออกกับบรรดาประเทศเรียบตามหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางได้เพิ่มขึ้น 15.5 ส่วนห้อยและการนำเข้าส่งออกกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆในองค์การหัวมือเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรืออาเซฟเพิ่มขึ้น21ส่วนห้อย6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนได้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ3ตื้อ4ห้อยล้านกว่าคนมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,200 กว่าตื้อหยวนอิงตามข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนแจ้งให้ฮู้ว่าโดยอิงตามผลการสำรวจซุ่มกวดตัวอย่างการท่องเที่ยวของประชาชนภายในประเทศใน6เดือนต้นปีนี้ประชาชนจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน3ตื้อ4ห้อยกว่าเถอคนเพิ่มขึ้น178ล้านกว่าเถอคนเท่ากับเพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายดังนั้นประชาชนในตัวเมืองเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ2ตื้อ5ห้อยล้านกว่าเถอคนเพิ่มขึ้น 5.8 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ8ห้อย69ล้านกว่าเถอคนเพิ่มขึ้น 4.3 ส่วนห้อยใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของประชาชนจีนในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง 3,200 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น60ตื้อกว่าหยวนเท่ากับ2ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายฉะนั้นประชาชนในตัวเมืองใช้จ่ายอยู่ 2,600 กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 2.2 ส่วนห้อยประชาชนในเขตชนบทใช้จ่ายทั้งหมด560กว่าตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 0.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายปีนี้ทั้งรถไฟลาวจีนได้ขนส่งพักแซเย็นหลายกว่าแสนต้นนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมามาฮอดวันที่6สิงหาคม2026นี้ทั้งรถไฟลาวจีนได้ขนส่งพักแซเย็นทั้งหมดหลายกว่า 5,000 ขบวนมีจำนวน 100,000 กว่าต้นเพิ่มขึ้น 62 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายการส่งออกพักของแขวงยุนนานได้กลายเป็นหนึ่งในประเภทสินค้าที่เพิ่มขึ้นไว้ที่สุดในการขนส่งทางรถไฟลาวจีนเพื่อสูงยู่การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมทันสมัยที่มีเอกลักษณ์พิเศษถึงภูเพียงของแขวงยุนนานภาคส่วนทางรถไฟได้ปฏิบัติสร้างรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ขนส่งสินค้าผสมระหว่างอาหารสดและสินค้าทั่วไปเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดน้อยแบบปริมาณน้อยและหลายเถื่อพร้อมทั้งลดเวลาการขนส่งเพื่อหับประกันความสดของพักโดยผ่านการขนส่งด้วยหลายรูปแบบปัจจุบันทางรถไฟลาวจีนได้เร่งสุกยู่การจราจรสินค้าคุณภาพสูงเรียบตามเส้นทางรถไฟแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ด้วยการขนส่งแซ่เย็นที่มีประสิทธิภาพสูงและมั่นเที่ยงทั้งหมดนั้นแม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ท่านได้ฟังผ่านวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนตอนนี้อดิศักดิ์พร้อมที่จะต่อสายหานางน้อยซึ่งเป็นคนลาวที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะอยู่ทางเมืองนันหนิงแขวงกวงซีของประเทศจีนคือภาคใต้ของจีนตอนนี้น้อยอยู่ในสายพร้อมที่จะอารมณ์กับโกสุกแล้วสบายดีน้อย
1: ด้วยสบายดี
0: เจ้าขอห้องซื้อว่าน้อยไปสิก็ง่ายๆสบายๆเนาะบ่ยากเนาะ
1: ด้วยๆด้วยซื้อน้อย
0: เจ้าน้อยมาอยู่จีนนี่โดนปานใดละ
1: น้อยอยู่จีนได้ประมาณ5-6 ปีแล้ว
0: โอ้
1: ตั้งแต่ปี2014มาอยู่จีนได้ตั้งแต่2014
0: แม่นบ่
1: ยังมี2,5-6 ปีอ่ะ
0: ก่อนหน้านี้เฮาได้ล้มกันว่าน้อยได้มาสร้างครอบครัวอยู่ที่ประเทศจีนพี่แม่นบ่
1: โดยแม่ล่ะ
0: หลังจากแต่งงานกันอยู่ทางลาวพุ่นแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือว่าสามีเนาะอยู่ที่ประเทศจีนพี่เลยเนาะ
1: โดยแม่ล่ะ
0: ปัจจุบันนี้มีได้ลูกได้เต้าจักคนล่ะ
1: เดี๋ยวนี้ได้ลูก2คนแล้ว
0: โอ้2คนแล้วเนาะเจ้าผู้หญิงหมดบ่หรือว่าหญิงนึงชาย1หรือว่าจังได
1: ๋ผู้ชายเบิดชายเบิด2คน
0: ผู้ชายมา2คนเนาะผู้กกจักปีแล้วหั่นน้อย
1: ผู้กง5ปีปลายแล้วว่าคนน้องหั่นได้3ปี
0: โอ้เจ้าดื้อบ
1: ่ตามภาษาเด็กน้อยผู้ชาย
0: ฉันน่ะแต่ละมื้อแต่ละวันนี่น้อยได้เบิ่งแยงลูกเต้าแนวใดได้เฮ็ดจู่เฮ็ดกินได้ไปส่งจังได๋หรือว่าแนวใดเว้าสู่ฟังแหน่ดู
1: โดยน้องมาอยู่นี่เนาะแต่ว่าครอบครัวปู่กับย่าแม่นอยู่บ้านของเขาเจ้า
0: เจ้า
1: น้องก็เลยต้องได้มาอยู่หาของตัวเองแล้วก็ต้องแต่ว่าลูกคนน้อยหั่นย่าไปอยู่นํา
0: โอ้เจ้า
1: แล้วมีแต่ลูกคนใหญ่เดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนอยู่อนุบาลแต่ละมอน้องก็ไปส่งไปโรงเรียนแล้วน้องก็ยังเรียนอยู่น้องเรียนภาษาจีนอยู
0: ่แม่นบ่
1: ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็น้องก็ไปเรียนเรื่องเรียนมาก็ไปรับลูกมา
0: อายุไกลบ่โรงเรียนที่ลูกเรียนหั่นไกลจากเรือนบ
1: ่บ่ไกลบ่ไกลไปไหน
0: คัน
1: ว่าอยู่ไกลก็เจ้าก็บ่กล้าให้เฮาไปส่งเพราะว่าเฮาก็บ่เลิ้งอ่ะนะ
0: เ
1: ออก็เลยอยู่ไกลก็เลย
0: แต่สําหรับนักเรียนเด็กน้อยบ่แบบซินี่คันอยู่ไกลก็สิมีรถมารับได้เนาะ
1: โดยแม่นล่ะ
0: อันนี้เฮาไปส่งเองครับเองก็ใกล้ๆฮะเนาะอันได้ยินน้อยว่าได้ไปเรียนหนังสือนี่เรียนอีหยัง
1: เรียนภาษาจีน
0: เรียนเขียนเรียนเว้าเรียนอ่านเรียนอีหยังนี่บ่หรือว่าจังได๋
1: เรียนภาษาจีนเรียนอ่าน
0: เขียน
1: เพราะว่าภาษาจีนนี่เขียนยากเขียนบ่เจอ
0: เจ้าอันนี้แม่นเรียนบำรุงให้ได้มีความรู้บ่หรือว่าเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทจังได
1: ๋ตอนนี้กําลังเรียนอยู่ปีเกียมอยู
0: ่แม่นบ
1: ่กําลังเรียนอยู่ปีเกียมอยู่เพราะว่าชื่อเสียงSK 5
0: เจ้า
1: เพราะว่าอยู่จีนก็เจ้าว่าเฮ็ดเรียกก็เจ้าว่าเสียงผ่าน SK 5
0: อ๋อแม่นละแต่ว่าหลังจากผ่านแล้วก็ยังต้องเรียนไปเรื่อยๆบ่ความตั้งใจอยากเรียนแนวใดนี่เรียนให้จบปริญญาบ่หรือว่าเรียนบำรุงซื่อๆ
1: เรียนบำรุงซื่อๆเพราะว่าถ้าเรียนจบปริญญาประมาณ5ปี
0: โอ้เฮาเรียนบำรุงนี่ใช้เวลาจักปี
1: อันเรียนบำรุงแล้วแต่เฮาแล้วแต่เฮาว่าเฮาอยากเรียนปีนั้น2ปี
0: เจ้า
1: ขึ้นอยู่กับเฮาเอง
0: โอ้เจ้า
1: คือว่าบางคนก็เจ้าอยากเรียน6เดือนก็ได้แล้วหลังจากที่ว่าจบแล้วเขาก็มีใบยั่งยืนจนจบไป
0: ฉันกลับไปคืนนะแต่สร้างครอบครัวแล้วมาใช้ชีวิตอยู่จีนนี่ตอนนั้นได้เฮ็ดเวียกแล้วบ่หรือว่าอยู่เฮือ
1: น
0: เอาลูกเอาเต้านั่นเด
1: ้ตอนอยู่ลาวบ
0: ่บ่อยู่จีนนี
1: ่มาจีนบ่ได้เฮ็ดเวียกเพราะว่าน้องเฮ็ดเวียกอยู่ลาวเนาะแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอ่ะใกล้จะเกิดลูกก็เลยย้ายมาจีนย
0: ้
1: ายมาเกิดลูกอยู่นี่
0: เจ้า
1: ตั้งแต่ได้ตอนมาใหม่ๆภาษาจีนอีหยังก็บ่ได้เด้บ่เข้าใจเว้าหยังก็บ่ฮู้ก็เลยก็อยู่เฮือนแหละอยู่เฮือนเอาลูก
0: เอาซั่นแล้วสื่อสารกับผัวสื่อสารจังได๋สื่อสารกับครอบครัว
1: อ๋อผัวเราฮู้ภาษาลาวเพราะว่าเราเรียนอยู่ลาว
0: โอ้สะดวกบ่นั่นเนาะหลังจากได้ลูกผู้ที่1แล้วก็ลูกใหญ่น้อยนึงแล้วได้ผู้ที่2อีกแม่นบ่
1: โดยแม่นล่ะ
0: โอ้แสดงว่าเป็นแม่เฮือนเนาะเลี้ยงลูกเบิ่งลูกเบิ่งเต้ามีแต่ครอบครัวหั่นเนาะผู้เป็นสามีหั่นได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะ
1: โดยแม่นล่ะ
0: ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนมานี่หลายปีแล้วเป็นแนวใดรู้สึกจังได๋
1: ก็รู้สึกปกติแล้วเดี๋ยวนี้น่ะแต่ว่าตอนน่ะเริ่มใหม่ๆก็ก็มีความว่ารู้สึกคิดฮอดบ้านเอาไปหยังกินข้าวมันบ่คืออาหารเฮาเด้เออยากกินอันนี้แต่ว่าแต่ว่าอยู่นี่มันบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยปรับมาเดี๋ยวนี้ก็ลืมละปกติตอนย่าอยู่น่ะแม่ย่าเฮ็ดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่ากลับบ้านแล้วก็เลยได้เฮ็ดเอง
0: ส่วนหลายแม่นเฮ็ดอาหารกินนี่แม่นเฮ็ดอาหารจีนบ่หรือเฮ็ดอาหารลาว
1: บางครั้งก็อาหารจีนบางครั้งก็อาหารลาวแล้วแต่ว่าย่าแต่ว่าเฮาเบิ่งอยู่ใน YouTube เด
0: ้อ๋อ เป็นแม่ครัวที่เฮียนจาก YouTube เนาะเก่งหลายเดี๋ยวนี้นี่การไปการมาไปนี่ไปหั่นนี่ก็สะดวกสบายขึ้นดี
1: โดยเดี๋ยวนี้มีที่เที่ยวมีหยังนี่ไปใส่ก็สบายแล้วเดี๋ยวนี้น่ะ
0: เจ้าเห็นเขาเจ้ามีการพัฒนานั่นใดบ่อยู่ทางนั้นนิ่งตามน้องเบิ่งมาอยู่นี่หลายปีแล้ว
1: โอ้เขาเจ้าเฮ็ดไว้แต่ตอนมาใหม่ๆหั่นยังบ่ทันมีเพื่อนเนาะที่เที่ยว
0: เจ้า
1: ใส่ได้ดียังบ่ทันมีแล้วว่าเส้นทางก็ยังบ่ดีปานใดนะแต่ว่ามาอยู่นี่ที่หาด

0: 都是聊哪样的现场两个是聊这种失败了就呢
1: 哦叫叫ไปมาก็สะดวกสบายบ้านเมืองกับเจ้าก็สะอาดงามตาใช่บ
0: ่ด้วยสะอาดงามตาบ่มีขี้เหนียวมีที่ว่ากระโดดเอิ้นอย่างก่อนอนามัยนะ
1: เจ้า
0: ก็ต้องมีตลอดเวลาที่รถไปที่รถมาเห็นขี้เหนียวก็ต้องเก็บนะ
1: จุดขี้เหนียวบ่อยู่หุ่นคือบ้านเฮาน่ะมักอนามัยและจุดขี้เหนียว
0: บ่ค่อยเห็นเด้อล่ะบ่ฮู้ว่าเขาเจ้าเอาไปจูดอยู่ไส
1: แม่นล่ะได้ยินว่าอยู่จีนนี่เพิ่นจูดขี้เหงื่อบ่ทุได้รับอนุญาตนี่มันผิดกฎหมายได้จับได้การทิ้งขี้เหงื่อก็ต้องให้เป็นระเบียบจ้าจ้าคันนั้นสื่อสารไปทั้งหาครอบครัวเฮ็ดจังได๋ไปทางลาวพุ่น
0: โทรในวีซ่า
1: โอ้เจ้า
0: เพราะว่าโทรโทรศัพท์นี่แพงก็เลยโทรทางวีซ่า
1: เพราะ
0: ว่าอยู่จีนส่วนหลายก็ต้องใช้เดวีซ่าเนี่ย
1: จ้าจ้า
0: ถ้าแม่นวอดแอมเฟซบุ๊กอย่างอยู่จีนก็จะบ้องเขาต้องเปิดVPN อย่างมันยากๆให้น้องก
1: ็
0: เลยให้ทางครอบครัวทางนั้นเล่นวีซ่า
1: อันน้อยเป็นคนบ้านใดเมืองใดแขวงใดอยู่ลาวหั่น
0: แม่น่ะคนกะสีแขวงเวียงจันทน์แต่ว่ามาอยู่กับเอื้อยที่อยู่เวียง
1: จ้า
0: อยู่กับอยู่เวียงตั้งแต่9ปี
1: โอ้มาอยู่แต่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่จนสร้างครอบครัว
0: ตั้งแต่เข้าโรงเรียนประถม
1: อันว่าสู่ฟังไปฮู้จักกันจังได๋ครับสามีที่แต่งงานไปนี่แล้วก็ได้ลูกได้เต้าแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนได้ฮู้จักกันจังได
0: ๋ก็เราไปเฮ็ดเรียนอยู่ลาวเราเฮ็ดเรียนอยู่ว่าโครงการอยู่ลาวแล้วบัดเนี้ยน้องเฮ็ดเรียนอยู่กับบริษัทขายรถแล้วเขาจะเข้ามาติดต่อพอภายในเจ้ารถไปโครงการก็ต้องหั่นแหละเลยได้อารมณ์กัน
1: โอ้โดนบ่จึงได้ตกลงปลงใจสร้างครอบครัวแล้วก็มาอยู่จีนโดนบ
0: ่2 3ปีเลย
1: โอ้2 3ปีเบิ่งใจกันเนาะ
0: ด้วย
1: เ
0: พราะว่าเฮาก็บ่รู้ว่าครอบครัวก็จะเป็นจังได๋นี่เฮาก็ต้องรู้จักครอบครัวกันแล้วก่อน
1: เจ้าแล้วทางครอบครัวเฮาเพิ่นก็เห็นดีนําบ่ให้เฮามีครอบครัวกับคนจีน
0: ครอบครัวเฮาอ่ะ
1: พ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องเฮาหั่นแหละ
0: ครอบครัวเฮาก็แล้วแต่เฮา
1: แม่นว่า
0: ก็แล้วแต่เฮามีเพิ่นก็เตือนมันว่าอย่างก็เบิ่งดีๆอย่างสิแหละ
1: แต่เป็ดแนวใดหลังจากเอาผัวหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนแล้วบางข่าวก็ว่าเขาบ่ดีแนวนี้แนวนั้นอันนี้น้องสร้างครอบครัวหรือว่าแต่งงานกับคนจีนแท้ๆเนี่ยมาอยู่จีนนี่หรือมาอยู่น้ําเขานี่เขาปฏิบัติกับน้องแนวใด
0: ตอนเฮาอยู่ลาวเนาะเฮาก็คิดได้ว่าเฮาก็ได้ยินว่าจังที่ปู่ย่าที่เฮาก็ย่าเฮาก็โอ๊ยจังได๋น้อยลองมาเบิ่งมาใครได้ขอโชคดีที่ว่าเจอครอบครัวที่ดีเด้อ
1: เจ้า
0: พ่อแม่เขาเจ้าก็ให้เจ้าเฮาแบบลูกแบบลูกมีหยังก็บอกก็สอน
1: ช่
0: วยเฮาทุกอย่างแหละ
1: เจ้า
0: เราบ่ได้ให้เขาคิดว่าเฮาเป็นลูกไผเราคิดว่าให้เฮาเป็นลูกสาว
1: โอ้เจ้าเจ้าแล้วผัวหั่นได้เบิ่งแยงน้อยแนวใดมาฮอดพี่แล้วเบิ่งแยงกันจังได
0: ๋เบิ่งแยงจังได
1: ๋
0: ก็ปกติ
1: ก
0: ็ปกติทั่วไป
1: เจ้าสามีก็เป็นคนเฮ็ดเวียกหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวซื้อของเจ้าของเฮือนข้าวเฮือนข้าวซานจ่ายค่าห้ำค่าเฮียนลูกเต้าอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆอันนี้แม่นสามีเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดแม่นบ่
0: ล
1: ่
0: ะ
1: แล้วส่วนตัวของน้อยมีรายได้หยังบ่ล่ะ
0: อยู่จีนอ่ะ
1: เจ้า
0: บ่มีเดี๋ยวนี้มีแต่เฮียนหนังสือจ่ายค่าโรงเรียนจ่ายค่าโรงเรียนแล้วนี่มีแต่เฮียนหนังสือหน้าที่ต้องเฮียนหนังสืออย่างเดียวตอนนี้
1: ตัวนี้แม่นสามีบอกว่าให้เจ้าตั้งใจเฮียนแล้วก็ไปส่งลูกเบิ่งแยงลูกหน้าที่ของเจ้าแม่นอันนั้นเนาะเพื่อให้มีการสื่อสารในอนาคตเฮาก็ต้องอยากไปเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานคือกันนั้นหลังจากลูกเต้าใหญ่แล้ว
0: แม่น
1: บ่แม่นแล้ววางแผนไว้จังได๋ว่าอยากไปเฮ็ดเวียกอีหยัง
0: อยากเฮ็ดเวียกอยู่จีนเนาะเพราะว่าลูกยังน้อยเลย
1: เ
0: จ้าว่าเรียนจบก็อยากเฮ็ดเวียกอยู่จีนเฮ็ดเวียกนําบริษัทหรือว่าโครงการอีหยัง
1: เจ้า
0: อยากแฮงนึง
1: เจ้าพอให้มีรายได้เข้ามาเสริมในครอบครัวซวยสามีอีกเนาะท่านกําลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz ได้ลมกับน้อยซึ่งเป็นแม่หญิงลาวได้สร้างครอบครัวกับ

0: ชาวจีนแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนอยู่ทางภาคใต้ของจีนคืออยู่เมืองนันนิงแขวงกวงซี5ปีแล้วปัจจุบันนี้มีลูกชาย2คนเพิ่นก็บอกว่ามีความมวนซื่นทําอิดมาก็ยุ่งยากเรื่องภาษาเรื่องอาหารการกินแต่พอมาถึงปัจจุบันทุกอย่างแม่นเข้าที่เข้าทางถือบ่มีหยังยุ่งยากแล้วแต่สิ่งที่กําลังปฏิบัติอยู่คือการไปฮ้ําไปเฮียนให้ได้เว้าให้ได้เขียนให้สื่อสารภาษาจีนได้หลายขึ้นก่อนมาอยู่เมืองจีนอยู่ลาวน้อยก็เว้าแล้วว่าเป็นคนทางกาสีเนาะกาสีแขวงเวียงจันทน์แม่นบ่ฮัลโหลน้อยอยู่ในสายบ
1: ่
0: เออสําหรับอันลูกที่น้องเบิ่งแยงอยู่ก็มี2คนเนาะผู้กกแล้วก็ผู้น้อยหั่นก็ทั้งย่าทั้งปู่ซวยเบิ่งแยงเนาะและลูกนี่ได้เว้าภาษาลาวได้บ่น้องได้สอนภาษาลาวให้แน่บ่หรือว่าเพิ่นเว้าแต่ภาษาจีน
1: ภาษาลาวเป็นน้อยนึง
0: อ๋อเจ้า
1: คนใหญ่หั่นพอว่าอยู่กับน้องหลายดิเว้าภาษาลาวเว้าได
0: ้เออ
1: ให้นําแต่ว่าคนน้อยหั่นเว้าบ่ได้เลย
0: แม่นวะ
1: พอว่าอยู่กับย่า
0: เออผู้ใหญ่นี่ได้น้องว่าได้5ปีเนาะ
1: ได
0: ้ได้5ปีเว้าภาษาลาวได้น้อยนึงเข้าใจแม่เว้าภาษาลาวอยู่เนาะ
1: เข้าใจ
0: โอ้จ
1: ้ะแต่ว่าบ่เข้าใจหลายกันเฮาเว้าหลายแต่ว่าเว้าธรรมดาเว้าขั้นพื้นฐานเข้าใจ
0: แล้วเราเคยเว้าภาษาลาวกับเฮาบ่แล้วถามเป็นภาษาลาว
1: เว้า
0: จน
1: เนาะจนเว้าเทื่อนึง
0: เออแม่เฮ็ดหยังเออแม่แต่งกินแล้วบ่แม่สิไปไสไปสิแล้วก็เว้าได้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าจังไหนเว้าภาษาลาวเราจะเว้ากับปู่กับแม่จูอยู่ลาว
0: โอ้
1: เวลาวิดีโอหาแล้วเราจะมาเว้าภาษาลาว
0: โอ้ดีหลายเพราะว่าเฮาคนลาวถึงว่ามีลูกที่เกิดอยู่ต่างประเทศแต่เฮาก็ต้องได้ให้ฮู้ภาษาลาวบ่น้อยก็หลายเนาะแล้วลูกได้ไปเรียนภาษาจีนนี่ตัวเองก็ได้เว้าภาษาจีนกับลูกอยู่บ่ปัจจุบันนี
1: ้แม่นแล้วเกิดมาแล้วย่าบอกว่าต้องเว้าภาษาจีนแต่ว่าภาษาจีนกับลูก
0: แม่นเนาะแล้วกันใส่
1: ก็เลยต้องไปเรียนภาษาจีนทั้งแม่ทั้งลูกจ
0: ึ
1: งค่อยลงจนเข้าใจ
0: อ๋อแม่นแล้วแม่นความเพิ่นแล้วและสิ่งที่น้องยังมีความยุ่งยากอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่มีหยังบ่
1: เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีหยัง
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ปกติ
0: เจ้าถือว่าชีวิตก็ปกติเนาะในการใช้ชีวิต
1: ใช่ปกติ
0: แตกต่างจากเมืองลาวบ่การใช้ชีวิตอยู่จีนกับอยู่ลาว
1: มันก็ต้องแตกต่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบเฮาอยู่มาเดี๋ยวนี้เฮาก็เรื่องเฮาก็ปกติแล้ว
0: แม่นบ่
1: แต่ว่าตอนใหม่ๆมันก็ต้องแตกต่างอยู่แล้ว
0: เจ้ามันแตกต่างแนวใด
1: เวลาสิไปหยังซื้อหยังเฮาเว้าจังได๋เฮาบ่ฮู้เว้า
0: การสื่อสารสําคัญกว่าหมู่เนาะชี
1: ว
0: ิตโสดกับชีวิตครอบครัวนี่มันต่างกันแนวใดน้อย
1: ชีวิตโสดกับชีวิตมีครอบครัว
0: แม่นแล้ว
1: มันก็ต้องต่างกันเวลาเฮาโสดเฮาเฮ็ดเรียกปกติหน้าที่ของเฮาก็เฮ็ดเรียกขึ้นมาไปการเรื่องแยกกลับบ้านแต่ชีวิตบ่ต้องคิดหยังแต่ว่าเฮามีครอบครัวเฮาต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอีกต้องมีลูกมีครอบครัวมีความเข้าใจมีหลายๆอย่างที่เฮาต้องรับผิดชอบแหละ
0: เจ้าในฐานะที่เป็นผู้หญิงลาวมาแต่งงานกับคนจีนนี่นะมีหยังที่เฮาต้องได้เขาเอิ้นขลําหรือว่าอย่าเฮ็ดสิ่งนี้มันอาจจะผิดใจสิ่งนี้มันบ่ถูกกับวัฒนธรรมกับประเพณีเขาเจ้ามีบ่ตัวนี
1: ้แต่ว่าสําหรับน้องบ่มีใดปกติโดยแต่ว่าคันว่ามีหยังที่ว่าเข้าใจหรือบ่เข้าใจหยังเฮาก็ต้องเว้าต้องถามกันตรงๆแต่ว่าบ่ได้มีหยังที่ว่าขลําว่าตัวนี้เฮ็ดบ่ได้บ
0: ่ได้บ่เช่นว่าเรื่องการแต่งอยู่ครัวกินบ่บางคนนี่ก็เจ้าถือได้บ่ให้เอาไม้ทูนี่ไปเสียบใส่ถ้วยข้าวไปสินะ
1: ถ้วยข้าวอ่ะ
0: เ
1: ออ
0: เคยได้ยินบ่
1: โดยตัวนี้มันเป็นแบบคล้ายๆประวัติศาสตร์บ่ที่ว่ามันเรียกว่าจกปัวบนห้วงเป็นของประวัติศาสตร์โดยตัวนั้นเขาจะบอกว่าบ่ให้เอาไม้ทูเสียบใส่ถ้วยข้าวเพราะมันคล้ายๆคือแบบว่าเฮาบูชานะที่ว่าทูบปัก
0: นะโดยบูชาคนตายบางคนว่าจังซั่นบ่ให้เฮ็ดขนําใส่เกิบเข้าเฮือนนี่เด้เข้าบนอยู่บนนอนนี่ใส่บ่จ้ะพี
1: ่ใส่ปกติใส่ปกติ
0: อันนี้แหละก็ความแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาบ่ใส่เกิบของเฮือนบ่ได้ได้แม่นบ่
1: โดย
0: ต้องได้ปลดมีอันใดที่ว่าครอบครัวหรือว่าผัวนะได้แนะนําเฮาว่าเจ้าต้องมีสติแนวนี้แนวนั้นต้องได้ระมัดระวังอันนี้อันนั้นมีบ่
1: อ๋อเป็นอันนี้เวลาที่ว่าเฮาออกไปนอกแบบว่า ก็ย้านโจรย้านอย่างที่ได้เวลาเขาไปให้เอาลูกเอาอย่างไปแล้วก็ให้เบิ่งให้ระวังค
0: ่
1: ำคืนแล้วก็ต้องพาลูกออกไป
0: จ้ะคนบ่ดีมันก็มี
1: เขาก็บ่กล้าไปใส่เนาะเขาก็บ่กล้าไปใส่อยู่ลาวก็คือกันเขาก็ย
0: ้
1: านเขาก็ต้องระวังเวลาออก
0: ก็ดีแล้วที่ว่าน้อยก็มีครอบครัวที่ดีแหละเนาะเพราะว่าผู้เป็นผัวก็เข้าอกเข้าใจแล้วก็ให้ความรักอย่างบริสุทธิ์ใจซั่นซะแต่ก็ยังมีผู้หญิงลาวเฮาจํานวนนึงจํานวนน้อยๆนึงที่ยังผิดพลาดในการตัดสินใจอาจจะฟ้าฟางเกินไปผู้ฮู้หน้าฮู้ตาล้มกันบ่พอแหละแต่งงานกันไปแล้วมาผัดบ่มีความสุขถูกเอาลัดเอาเปรียบตัวนี้น้อยในฐานะที่เป็นผู้หญิงลาวนี่อยากก้าวเตือนหรือว่าอยากบอกแนวใดควรคบกับคนต่างประเทศควรจะเฮ็ดจังได๋เบิ่งแนวใดเพื่อให้ชีวิตเฮามันไปในทางที่ดีนะ
1: อันนี้น้องคิดว่าเฮาสิคบกับใครคนนึงเนาะบ่ว่าสิแม่นคนต่างประเทศหรือว่าคนลาวคือกัน
0: เจ้า
1: เฮาก็ต้องรู้จักครอบครัวกับเจ้าร่วมกันให้เข้าใจนะกับทุกๆเรื่องมีหยังเฮาก็ต้องเว้าก่อนที่ว่าสิตัดสินใจคบหรือว่าสิแต่ง
0: เจ้า
1: เฮาต้องรู้จักครอบครัวกับเจ้าเป็นแนวใด
0: เจ้าอันนึงต้องรู้จักครอบครัวรู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเออ
1: โดยนั่นล่ะให้ลงกันเข้าใจว่ามีหยังก็ต้องลงกันเข้าใจแหละ
0: เจ้า
1: หรือว่าจะเป็นคนลาวหรือว่าคนจีนคนต่างประเทศคนอีหยังก็คือกัน
0: เจ้า
1: น้องคิดว่าต้องรู้จักเขาต้องรู้จักเฮาให้ลงกันให้ครบเข้าใจกันแต่กันนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้ามาอยู่จีนนี่ครอบครัวได้พาไปเที่ยวเสร็จแน่บ่
1: ก็พาไปถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็ไปแต่ว่าเวลาบ่ค่อยมีเพราะว่าเวลาที่ไปใส่ก็ลูกยังน้อยเวลาไปแล้วก็บ่ได้อย่างเรามีเบิ่งแต่ลูกโอ้ยเมื่อยบ่อยากไปใส
0: ่หลายนําลูกเน
1: าะไปใส่อยู่เฮือน
0: คําว่าผู้เฒ่าลาวยังว่าเก็บปู่ใส่กระด้งแม่นแท้ๆมันบ่นําลูกนําเต้าโอ้อันทางครอบครัวหั่นเฮ็ดเวียกอยู่ไสอยู่ไก่บ่หรือว่าจังได๋
1: ไผ
0: ผัวน้องอันเฮ็ดเวียก
1: เฮ็ดเวียกอยู่หลิงกวางซี
0: เจ้า
1: อย่างนั่นหนิงขี่รถไปประมาณคันขับรถเองก็ประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าถ้านั่งขี่รถไปก็ประมาณชั่วโมงกว่า
0: เจ้าอันนี้เพิ่นไปกลับบ่หรือว่าจังได
1: ๋บ่ไปกลับไป2-3ที่กับเพิ่นน้อง
0: 2-3อาทิตย์กลับมาหาครอบครัวเทื่อนึงเนาะ
1: ด้วย
0: เจ้าและน้อยเองได้หลังจากแต่งงานมาได้5ปีเคยได้เมื่อยามพ่อแม่อยู่ลาวบ่พาลูกพาเต้าเมื่อได้เคยได้เมื่อแล้วบ่หรือว่าจังได๋
1: ตอนน่ะเกิดลูกคนทะเบียนได้ปีนึงก็ไปอยู่ลาว6เดือน
0: โอ
1: ้แล้วก็กลับมาแล้วมาเนี่ยลูกคนที่2ก็เกิดลูกคนที่2ได้ปีนึงก็เมืองลาว
0: เจ้าเป็นแน่
1: ได้ว่าปีนี้สิมาแต่ว่าปีนี้ติดโควิดบ่ได
0: ้เออ
1: เป็นติดโควิดก็เลยอยู่ก่อน
0: แม่นแล้วบ่ว่าไผก็ไปใส่ก็ยากเนาะตอนเอาลูกหลานลูกของน้อยแล้วก็ครอบครัวนี่เมื่อยามพ่อยามแม่นี่เห็นเพิ่นรู้สึกจังได
1: ๋ดีใจคิดฮ้อน
0: เ
1: ออฮ้อนในเวลาเห็นหลานแล้วก็ดีใจ
0: บ่ได้อุ้มบ่
1: ให้อุ้มแต่ว่าลูกบ่ลึงปานใดก็เลยบ่อยากอุ้มลูกให
0: ้เห็นเหรอ
1: ลูกให้
0: เจ้าเจ้าเป็นอันได้เมื่อฮอดกะสีพุ่นบ่ตอนเมื่อยามมัน
1: โดยมา
0: เออหมู่ครูบ่ญาติพี่น้องเด้มาต้อนมารับมาเล่นนําจังได๋บ่
1: ทุกคนก็มาเล่นมายามมาลงนั้นลงนี
0: ้เ
1: ออจ
0: ัง
1: ได
0: ๋เห็นเหรอ
1: ถามคราวๆโดย
0: เจ้าๆก็ดีใจแล้วได้เห็นหมู่เห็นกองเนาะบ่ได้เห็นกันโดนเด้มันบ่
1: โดยแม่นล่ะ
0: เจ้าท่านกําลังติดตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนค่ะโอรมสนทนากับน้อยสุภาพสตรีลาวอีก1คนที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศสร้างครอบครัวกับคนต่างประเทศมีลูกมีเต้าแล้วก็ส่งเสริมลูกเต้าฮําเฮียนตัวเองก็เฮียนหนังสือคือกันเพื่ออย่างเพื่อการสื่อสารให้มันเข้าใจในสังคมอยู่เมืองจีนเป็นสังคมใหญ่พลเมืองหลายท่านผู้ฟัง1ตื้อ400ล้านกว่าคนท่านผู้ฟังเฮาต้องมาใช้ชีวิตปนเปกับคนเขาเจ้าจังซั่นการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสังคมบ้านเมืองของจีนน้อยยังอยู่ในสายเนาะ
1: จ้ะ
0: เจ้าใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ความสุขที่ต ตนเองได้รับนี่มันแม่นอีหยัง
1: อยู่กับลูกอยู่กับลูก
0: อยู่กับลูกกับครอบครัวที่เข้าใจ
1: ปกติก็คือกันก็บ่ได้มีหยังแตกต่างหลาย
0: จ้ะสําหรับน้อยนี่ได้คิดเห็นอนาคตลูกเต้าจังได๋อยากให้เฮ็ดหยังเป็นหยังใหญ่ขึ้นไปล่ะได้เคยคิดเรื่องนี้ไว้บ่กับผัว
1: มีอารมณ์กันว่าตาได้ลูกสิเรียนจบบ่ได้สิจบบ่ได้สิเรียนจบยังอยู่อนุบาลอยู
0: ่จ้ะแน่นอนแล้ว
1: ยังบ่ทันได้คิดฮอดอนาคตลูกเลย
0: นี่ได้คิดว่าย้ําได้ลูกสิเรียนจบเนาะ
1: โดย
0: สําคัญแล้วเนาะเฮาเบิ่งแยงกันจังได๋เพื่อบ่ให้เจ็บให้เป็นลูกเต้านี่นะ
1: ปกติอยู่นี่อ่ะอากาศมันจะมักเปลี่ยนเนาะเด
0: ี๋
1: ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวแล้วอันนี้น้อยเวลาไปโรงเรียนแล้วก็จะมักจะเป็นหวัดเป็นไออ
0: ืม
1: แต่ว่าจะว่าก็ต้องให้ก็จะใส่เครื่องแหละใส่เครื่องให้อุ่นตลอดแล้วกินน้ําทุกมื้อให้ลูกกินน้ําหลายๆ
0: เจ้าแต่ละมื้อที่น้องบวรบัตรลูกเต้านี่เฮ็ดหยังเอาตื่นเช้ามาจนฮอดเข้านอนตดแรงเฮ็ดหยังหน้าที่ผู้เป็นแม่ที่อยู่ต่างแดนบ่สิ
1: ตื่นเช้ามาเอาลูกอาบน้ําน้องเครื่องเกียมเครื่องไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ไปโรงเรียนแม่เลิกเรียนไปหาลูกแม่เลิกเรียนไปหาลูกมาเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ําให้ลูกกินสอนเรียกบ้านเอาลูกเข้านอนแล้วแม่ก็ต้องเรียนเขียนเรียกบ้านของตัวเองแล้วก็เข้านอน
0: เรื่องอาหารการกินนี่มันลูกเป็นผู้เลือกบ่หรือว่าน้องเลือกให้ลูกเฮ็ดอาหารให้กินแต่ละมื้อ
1: แล้วแต่ว่าน้องอยากเฮ็ดหยัง
0: แล้วก็บ่ฮิบ่ติหยังติลูกบ่ติหยังติ
1: บ่ติหยังกินได้ทุกอย่างกินผักกินหยังกินได้ทุกอย่าง
0: โอ้เจ้าโดยส่วนตัวน้อยเองได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพแนวใดซั่นใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี
1: ่ปกติอยู่นี่ก็บ่ค่อยเป็นหยังแล้วก็บ่อยากเป็นบ่ค่อยเป็นหยังแล้วก็บ่อยากเป็น
0: อยู
1: ่ปกติ
0: เจ้าเฮามีเวลาเล่นกีฬาบ
1: ่มีเวลาแต่ฮับลูกมาแล้วกินข้าวแล้วเนาะก็พาลูกไปย่างลงไปย่างอยู่ห้องเฮียมันจะมีเดินบาดแล่นน่ะ
0: เจ้าคนในบริเวณใกล้เคียงหรือว่าห้องใกล้เคียงก็แล้วแต่ชุมชนนั่นก็แล้วแต่เขาเจ้าได้ให้ความรู้สึกแนวใดกับเฮาที่เป็นคนลาวมาสร้างครอบครัวอยู่นี่
1: เขาเจ้าอยู่นี่อ่ะเขาเรียกดีได้เวลาเห็นเขาแล้วก็ทักทายจังสันจังชีกินข้าวละหวายอย่างเช่นนะเป็นจังไรอยู่จีนกินอาหารจีนเป็นอะไรเขาเจ้าก็ถามลงไปเห็นเขาเจ้าก็ถาม
0: เจ้าขอบใจน้อยที่เข้าร่วมรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนขอบใจหลายๆเด้อ
1: เด้อขอบใจหลายๆ
0: เจ้าทางรายการก็ขออวยพรให้น้อยชีวิตส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวพร้อมด้วยหมู่คู่ที่หักแพงกันนะจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะให้มีเวียกเหตุงานทําที่ดีในอนาคตสร้างรายได้เพื่อส่งเสริมลูกเต้าหําเฮียนให้สูงเท่าที่จะสูงได้แล้วขอให้มีชีวิตชีวาในการใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนขอบใจน้อยที่เข้าร่วมรายการโอกาสหน้าเฮาจึงจะล้มกันใหม่อีกขอบใจหลาย
1: ๆเด้อขอบใจหลายๆ
0: เจ้า

ท่านผู้ฟังมาถึงตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz แล้วลำดับต่อไปนี้ให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับเรื่องซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนมื้อนี้มาฮู้เกี่ยวกับตัวเลขคนหลายชาติพันเสื้อถือและคล้ำต่อตัวเลขใดหนึ่งตัวเลขที่คนเอรบอเมริกามักที่สุดแม่นเลข7โดยเห็นว่า7เป็นลางบอกความสำเร็จความสุขความจบงามแต่จะบ่มักเลข13และ6โดยเห็นว่า13หมายถึงความสัวไห้6หมายถึงปีศาจส่วนคนจีนบ่มักเลข4และ7โดยเห็นว่า2ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับความตายและอัตตะสงสารคนจีนยังบ่มักเลข3ตัวเลขที่ประกอบมี3ตัวล้วนแต่มีความหมายทางลบเช่นปู่สารปู่ชื่อหมายความว่าบ่ได้เรื่องบ่มีสมบัติผู้ดีจานซ่านปู่ชื่อแปลว่ามักเปลี่ยนใจเรื่อยๆซ่านสืนเอ่ออีแปลว่าบ่มีความตั้งมั่นทางจิตใจปัจจุบันคนจีนส่วนหลายมักตัวเลข1 2 5 6 8 9เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ตั้งหมายถึงความตั้งใจหนึ่งเดียวต่อคนอื่นจะมีความโชคลาภอยู่1คู่มีความสุข5มีความสุข5อย่างลังไหลเข้าสู่ครอบครัวมีความสะดวกครบ6ด้านร่ำรวยขึ้นอยู่ไปสั่วนิรันดร์ความหมายของตัวเลขเหล่านี้บางอย่างแม่นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอย่างแม่นย้อนว่าออกเสียงค่ายคือกับคำที่มีความหมายดีหรือบ่ดีมีคนจีนจำนวนหนึ่งเสือในเรื่องเลขนำโชคในเวลาคัดเลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือเลขทะเบียนรถเลขที่สั้นตึกล้วนแต่เลือกหมายเลขที่ดีเช่น518 666และ888ซึ่งล้วนแต่หมายถึงจะได้โชคลาภที่ล้นเหลือและได้เงินคำนอกนี้คนจีนยังมักเลข5เพราะว่าอยู่จีนมีหลายอย่างแม่นไส้5มาพัฒนาเซนธาตุทั้ง5ขู่ชิงรสชาติทั้ง5อู่เว่ยธัญญาหารทั้ง5อู่ทู่อู่ก้วนหมายถึงอวัยวะ5อย่างถึงใบหน้าและอื่นๆตัวเลขที่ใช้ทั่วไปอยู่จีนมีเลขอาหรับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเลขเป็นภาษาจีนในแบบตัวพิมพ์อักษรน้อยมีอีอา

สารชื่อและเขียนแบบตัวเลขอักษรพิมพ์ใหญ่นอกนี้ยังมีตัวหนังสือใส่เฉพาะหมายเลขลำดับและอื่นๆทั้งหมดนี้แมนเรื่องวัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนตอนท้ายรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังมาฮู้เกี่ยวกับตัวเลขหลายคนคนลาวเองก็ยังเชื่อถือคือกันเลขโทรศัพท์บ่เลขรถบ่หรือว่าเลขห้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลขโรงแรมและอื่นๆอีกการเชื่อก็ดีอย่างแต่บ่หมายถึงให้งมงวยท่านผู้ฟังขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. หา 8:50 น. ออกอากาศซ้ำในทุกวันพุธเวลา 6:00 น. หา 6:50 น. ที่ทาง CRI FM 93 MHz
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังปีนี้การเปลี่ยนแปลงไม่จากการสนทนากับ AI ไปสู่การปฏิบัติงานด้วย AI พร้อมปรากฏขึ้นมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ดังกล่าวแม้นมาจากขอบการเหตุเรียกตัวแทนตัวซวยอัศริญะหรือ AI Agent แบบเปิดหรือแบบ Open Source รุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า Open Claw การปุกทะลุด้านความสามารถและสมรรถภาพของ Open Claw เฮ็ดให้อุตสาหกรรมการผลิตต่างแยกแยงกันนำใส่ตัวซวยอัศริญะดังกล่าวภายในเวลาสั้นๆและเฮ็ดให้บรรดาบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายใหญ่ของจีนทยอยกันเข้ามามีส่วนร่วมนำมือนานแน่นเดือนพฤษภาคมปีนี้องค์การข้อมูลข่าวสารอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ

0: จีนรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้ความกันพิมพ์และแจกใหญ่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบรรยุกไส้ยังเป็นระเบียบแบบแผนและการพัฒนายังมีการปฏิสั่งใหม่ของตัวซวยอัศริยะต่อไปเอิ้นโยวาความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากนี้ตัวซวยอัศริยะได้มีระเบียบการและแรงอ้างอิงในการพัฒนาตัวซวยอัศริยะแม่นหยังตัวซวยอัศริยะได้ออกจากห้องถอดรองแล้วก้าวเข้าสู่หน้าเวียกต่างๆและชีวิตประจำวันพร้อมทั้งกลายเป็นกำลังการผลิตที่แท้จริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่แขนงการต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การค่าอิเล็กทรอนิกส์การเงินและอื่นๆได้คือแนวใด
1: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ท่านผู้ฟังความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบุว่าตัวซวยอัศริยะแมนระบบอัศริยะที่มีความสามารถในการกวาดจับจื้อจำวางนโยบายหรือกำหนดแผนปฏิสัมพันธ์ร่วมทางการปฏิบัติงานยังเป็นเจ้าการได้เป็นรูปแบบสำคัญของผลิตภัณฑ์และการบริการของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เคียงคู่กับเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่เป็นต้นแมนแบบจำลองขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาอย่างว่องไวเหตุให้ตัวซวยอัศริยะความแรงเสริมยงเข้ากับอินเทอร์เน็ตและโลกทางกายภาพอย่างหลักเซิงซึ่งได้หันเปลี่ยนการผลิตและวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คือรูปแบบการบริหารสังคมอย่างหลักเซิงอีกด้วยท่านหลี่เยี่ยนหงผู้ก่อตั้งบริษัทไปตู้ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทันสมัยของจีนให้รู้ว่าการที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเหตุให้พระเอกของ AI หันจากแบบจำลองเข้าสู่การประยุกต์ใช้เป็นเทื่อทำอีทในซุ้มปีพันหมาแกนกลางของการแข่งขันแม้นความสามารถของแบบจำลองคือแบบจำลองของบริษัทใดจะสลาดเขียนเป็นอันได้หรือมีความสามารถด้านการอนุมานเก่งกว่ากันแต่การที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผู้สมใส่ยอมรับอย่างแท้จริงนั่นบ่แม่น AI เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหรือบ่หากแม่น AI สามารถซวยตนเองแก้ไขปัญหานี้ได้หรือบ่ซึ่งเป็นคิดหมายแสดงให้เห็นว่า AI พร้อมหันจากเครื่องมือในการสนทนาไปสู่พนักงานทั้งดิจิตอลและตัวแทนของผู้สมใส่ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำหนดว่าต้องเสริมสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้นักแน่นปรับปรุงระบบมาตรฐานให้สมบูรณ์ลดอุปสรรคด้านการค้นคว้าพัฒนาการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการต่างๆและการประยุกต์ใช้ของตัวซวยอัศริยะเพื่อสร้างพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการด้านตัวซวยอัศริยะมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแม้นคุ้มประกอบด้านเทคโนโลยีที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีด้านการกวดจับการวางแผนการปฏิบัติและการกวดสอบตัวซวยอัศริยะต้องอ่านเข้าใจหน้าจอและคำสั่งต่างๆแปลงหน้าที่ใหญ่เป็นลายหน้าที่ย่อยนำใส่เครื่องมือต่างๆเช่นเบราว์เซอร์แอปพลิเคชันและฐานข้อมูลข่าวสารเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งรวมถึงการกวดสอบผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้ายว่าผลดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือได้หรือบ่มีเพียงแต่สั่งเป็นฮอบเวียนการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้นจึงจะสามารถสำเร็จหน้าที่ด้วยตนเองในท่ามกลางนาเวียกที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆท่านหลี่เยี่ยนหงไห่ฮู่เติมว่าการที่ตัวซวยอัศริยะได้รับความนิยมสมสอบอย่างกว้างขวางเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของ AI ได้หันจากระยะแบบจำลองไปสู่ระยะประยุกต์ใช้ทั้งแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของ AI ได้หันจากการแข่งขันด้านสติปัญญาไปสู่ด้านการปฏิบัติ

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดของคำว่าตัวซวยอัศริยะหรือ AI Agent ต่อไปนี้จะเสนอเกี่ยวกับตัวซวยอัศริยะจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คะแนนการต่างๆได้คือแนวใดโดยบินอ้อมทิศทางต่างๆเช่นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตการสุขยู่การบริโภคสวัสดิการของประชาชนและการคุ้มครองสังคมความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้เสนอกรณีการใช้งานทั่วไปของตัวซวยอัศริยะทั้งหมด19กรณีซึ่งในนั้นการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ถูกจัดเป็นอันดับที่1พร้อมทั้งได้เน้นหนักในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำพานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสนองสิ่งคำประกันด้านนโยบายที่จะแจ้งให้แก่การพัฒนาตัวซวยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์วันที่26กรกฎาคมปี2025มหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้และบริษัทเทคโนโลยี DP ของจีนได้เปิดตัวซวยอัศริยะด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ใช้งานทั่วไปที่มีชื่อว่าไซมาสเตอร์เมื่อผู้ใช้ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ออกมาไซมาสเตอร์สามารถแยกคำถามดังกล่าวออกมาเป็นลายนาทีย่อยกวาดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและบทนิพนธ์จำนวนหลวงหลายรวมถึงการจัดสรรเอกสารต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารบทนิพนธ์และลิขสิทธิ์ซึ่งสามารถผลิตเป็นบทรายงานการสำรวจค้นคว้าที่ลึกซึ้งและสามารถปฏิบัติตัวจริงได้อย่างว่องไวบทรายงานการค้นคว้าของคังปัญญาเซียงฮั่นของจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศริยะได้เสริมเข้าในคงเขตการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่างๆเช่นวัสดุเคมีชีวศาสตร์ข้อมูลหมวดแซนชีวศาสตร์การแพทย์และสุขภาพอย่างลึกซึ้งกลายเป็นเครื่องมือสำคัญต้นต่อสำหรับนวัตกรรมข้ามคงเขตในคงเขตการค้าการประยุกต์ใช้ตัวซวยอัศริยะยิ่งได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของคนโดยผู้สมใช้สามารถออกคำสั่งแบบส่วนบุคคลได้เช่นสั่งกาแฟ1จอกไฮแดโปใส่น้ำก้อนสั่งข้าวบุ้น2ถ้วยถ้วยหนึ่งใส่หมากเพชรและโปใส่ถั่วงอกจองปีเฮือปินและหงแฮมยูนิคอร์นหลวงมอสโกไฮแดสำหรับความต้องการส่วนบุคคลเหล่านี้ตัวซวยอัศริยะล้วนแต่สามารถเข้าใจจุดประสงค์สถานที่และความหมักของผู้สมใส่แบบอัตโนมัติและเหตุสำเร็จตามคำสั่งได้วันที่11พฤษภาคมของปีนี้เชียนเวินซึ่งเป็น AI ของกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและเว็บไซต์เท้าเปล่าที่เป็นเวทีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ทะลุลงซองทางการหัวมืออย่างหอบด้านซึ่งเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าวิธีการค่าอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่พิเศษของลูกได้เสริมยงเข้ากับตัวซวยอัศริยะอย่างหลักเซิงอิงตามข้อมูลจากเท้าเป่าฉันโก้ที่เป็นวิธีการค่าขายย่อยดวนที่ขึ้นกับบริษัทอาลีบาบาไฮฮูวานำมาฮอดปัจจุบันการหัวมือดังกล่าวมีขอบเขตการนำใส่ปกคุ้ม300กว่านครและ 3,000 กว่าเมืองในทั่วประเทศจีนซึ่งกวมเอาคะแนนการต่างๆเช่นการจัดส่งอาหารหั่นสะดวกซื้อผักและหมากไม้สดดอกไม้และพืชยาและสุขภาพโทรศัพท์มือถือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลและอื่นๆผู้รับผิดชอบจากเท้าเป่าฉันเก่าไฮฮูวา AI พร้อมปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคสินค้าย่อยแบบด่วนขึ้นใหม่ตัวซวยอัศริยะปวกการขายย่อยทันใจเหตุให้การขายย่อยที่จะทรงโดยด่วนหันเปลี่ยนรูปแบบจากการซอกสินค้าจากฐานวางขายไปสู่การนำเสนอสินค้าผ่านรูปแบบสนทนากับ AI สิ่งที่น่าสนใจกว่านี้คือเมื่อ AI ช่วยผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าบางเทื่อ AI ยังแนะนำให้ผู้บริโภคย้ายซื้อสินค้านั้นๆเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าหลายเกินไปหรือซื้อผิดอัน AI จะเข้ามาแทรกแซงอย่างทันการการออกแบบที่อัศริยะแบบนี้ได้แสดงเห็นถึงวิวัฒนาการของตัวซวยอัศริยะจากการปฏิบัติแบบตายตัวไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นเจ้าการนอกนี้ตัวซวยอัศริยะยังได้หับการประยุกต์ใช้ในหลายแขนงการเช่นการเงินและการศึกษาเป็นต้น
ก่อนหน้านี้เมื่อนักค้นคว้าการบริการลักทรัพย์ค้นคว้าเกี่ยวกับคะแนนการดังกล่าวจำเป็นต้องทุ่มเทเวลาเข้าในการซอกหาข้อมูลอยู่ในบทรายงานการค้นคว้าบทรายงานการเงินและข่าวสารจำนวนหลวงหลายโดยต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะสามารถได้หางบทรายงานฉบับหนึ่งปัจจุบันเพียงแต่มอบหัวข้อการค้นคว้าให้คิมี่ที่เป็นตัวซวยอัศรินยาของจีนมันก็สามารถซอกหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ต่างๆอ่านบทรายงานการเงินอย่างละเอียดทีละหน้าทีละหน้าสรุปเนื้อในสำคัญและประกอบเป็นหางบทวิเคราะห์แบบคงประกอบได้อย่างว่องไวเหตุให้เวียกทียุ่งยากซับซ้อนที่ต้องใช้เวลา 2-3 วันในเมื่อก่อนปัจจุบันใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถเฮ็ดสำเร็จในขุมเขตการศึกษาทานข้อมูลบทนิพนธ์เป็นข้อยุ่งยากอันดับที่1สำหรับบรรดาอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนื่องจากทิศทางการค้นคว้าใดหนึ่งต้องใช้บทนิพนธ์ทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างหลวงหลายปัจจุบันเพียงผ่านการสนทนาข้างเดียวเท่านั้นตัวซวยอัศรินยาก็สามารถอ่านบทนิพนธ์ทั้งหมดจัดประเภทและสรุปเนื้อในใจความแบบอัตโนมัติรวมถึงการสร้างเป็นคงหังสั่งรวมที่ครบถ้วนรวมทั้งการทบทวนคืนประวัติความเป็นมาของการค้นคว้าโคขัดแย้งกันที่เป็นจุดสูงและทิศทางพัฒนาในอนาคตอิงตามการตอบหับจากศาสตราจารย์ที่สอนระดับปริญญาเอกที่มีการความมือกับคิมี่แสดงให้เห็นว่าในเมื่อก่อนนักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์จึงสำเร็จขั้นตอนการทบทวนบทนิพนธ์ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 1-2 วันเท่านั้นก็สามารถสำเร็จการเขียนบทนิพนธ์ในเบื้องต้นได้ทั้งมีเนื้อในครอบด้านและเป็นระบบหลายกว่าเก่าซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพหลายที่สุดอิงตามเปิ่งปุ๊กข่าวว่าด้วยท่าเอียงและพฤติกรรมตัวจริง2026เกี่ยวกับตัวซวยอัศรินยาเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การวางนโยบายอุตสาหกรรมที่เฮียบเฮียงโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสมาคมอุตสาหกรรมการสื่อสารจีนแสดงให้เห็นว่าตัวซวยอัศรินยาพร้อมพัฒนาอย่างว่องไวและมีจุดสูงเห็นให้อุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้นแมนอุตสาหกรรมการผลิตการเงินและการบริหารกลายเป็นสนามหบลักซึ่งอัตราการนำใส่ตัวซวยอัศรินยาในอุตสาหกรรมเหล่านี้ความเอาหลายกว่า50ส่วนร้อย

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังตัวซวยอัศริยะบ่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปข้อบกพร่องต่างๆของตัวซวยอัศริยะเช่นการผลิตเนื้อในเกินความจริงผลของการวางนโยบายหรือการวางแผนบ่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และการจัดตั้งปฏิบัติบ่เต็มทียังเสิบโตแบนคนยุ่งยากที่อุตสาหกรรมต่างๆประเสริฐหน่าอยู่ดังนั้นหน่วยงานค้นคว้าพัฒนาได้เริ่มปั้นแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างแม่นยำในกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บริษัท DP Technology ได้หันการวิเคราะห์และต้องโซการไต่ตองพิจารณาและบทนิพนธ์ให้กลายเป็นคงหางความผู้ที่สามารถซอกหาและกวดสอบได้ดำเนินการตรวจสอบด้านความน่าเชื่อถือต่อขบวนการไต่ตองพิจารณาดำเนินการคิดหลายๆรอบต่อข้อสรุปที่เป็นข้อกุญแจสำคัญและนำใส่ผลที่คิดหลายออกมาเพื่อตรวจสอบยืนยันผลที่ได้หับในกรณีใช้งานทั่วไปเชียนเวินได้นำเสนอการบริการด้านการซอกหาแหล่งอ้างอิงเวลาผู้สมใส่ถามเถิงข้อมูลข่าวสารสถานะและทิศทางนโยบายอยู่บนซ่อนท้ายของคำถามจะปรากฏเห็นปุ่มซอกหาแรงอ้างอิงเสริงภายหลังกดปุ่มดังกล่าวแล้วตัวซวยอัศริยะจะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อกุญแจสำคัญสำหรับเนื้อในที่มีแรงที่มาที่มีอิทธิพลและน่าเชื่อถือจะหมายไว้เป็นสีเขียวหมายความว่าเป็นเนื้อในที่สามารถเชื่อถือได้ขณะที่เนื้อในที่มีแรงที่ม้าบ่แน่นอนหรือบ่ได้ผ่านการหับห้องจากสื่อมวลชนสำคัญนั้นจะถูกหมายไว้เป็นสีแดงหมายความว่าต้องผ่านการกวดกาและยืนยันวังโมโมมานี่สถาบันค้นคว้าความปลอดภัย AI ของบริษัท360ที่เป็นบริษัทให้การบริการด้านดิจิตอลที่มีชื่อเสียงของจีนได้เปิดเผยบทรายงานโดยซีไฮเห็นว่าเคียงคู่กับตัวซวยอัศริยะแรงเข้าสู่ธุรกิจสำคัญต้นต่อของวิสาหกิจเหตุให้ปัญหาสำคัญต้นต่อของความปลอดภัย AI จากมีความเสี่ยงในการสั่งเนื้อในไปสู่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติยังแต่ก็ดามบริษัท360ได้เสนอทิศทางแก้ไข2วิธีคือ 1. นำใส่ AI เพิ่มขีดความสามารถให้แก่การป้องกันความปลอดภัยแบบเก่าและ 2. ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความปนแน่นอนภายใต้ความผูกพันอย่างมีความปลอดภัยหมายความว่าตัวซวยอัศริยะสามารถปฏิบัติงานได้แต่บ่สามารถล่ำเซ็นหรือก้าวกายได้เมื่อ AI เฮียนฮู้การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงพวกเขาบ่เพียงแต่ต้องแสวงหาประสิทธิภาพเท่านั้นยังต้องเฝ้ารักษาขอบเขตการน้ำใส้ของ AI ให้ดีอีกด้วยเนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแมนเทคโนโลยีที่สามารถช่วยพวกเขาปฏิบัติงานแต่บ่แมนตัดสินเกินขอบเขตแทนพวกเขาซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นทิศทางสำคัญในวิวัฒนาการขั้นต่อไปของตัวซวยอัศริยะ

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: เพื่อนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ดินแดงของจีนบนเหนือสุดของดินแดนจีนแม่นเส้นใจกลางของทางเดินเหอแม่น้ำเฮหลงเจียงที่ห่างจากหมู่เหอของแขวงเฮหลงเจียงไปทางทิศเหนือบนใต้สุดแม่หิงแก่งเจิ้งหมู่จากเหนือเข้าใต้คำเส้นขนาด50องศาห่างไกลกัน 5,500 กิโลเมตรเมื่อภาคตะวันออกเสียงเหนือเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดอนทะเลอยู่ภาคใต้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่บนตะวันออกสุดของดินแดนจีนแม่นจุดเสื่อมต่อกันระหว่างเส้นใจกลางของทางเดินเหือต้นต่อของแม่น้ำเฮหลงเจียงและแม่น้ำอูซูหลีบนตะวันตกสุดอยู่ทางผู้เพียงพาเมียภาคตะวันตกของเมืองวูเชียเขตปกครองตนเองวีเกอร์ซินเจียงจากที่ตะวันออกฮอดที่ตะวันตกคำเซนแหวง60องศาห่างไกลกัน 5,000 กว่ากิโลเมตรในเวลาเช้าประมงอยู่แคมป์ทะเลจีนตะวันออกออกตื่นทางไปหาปลาภายใต้แสงอารุณสาวเลี้ยงสัตว์ของผู้เพียงพาเมียยังนอนหลับอยู่ในกลางคืนเนื้อที่ทั้งปกของจีนแม่ง 9,600,000 กิโลตารางเมตรใหญ่อันดับที่3ของโลกซึ่งห้องจากรัสเซียและแคนาดานอกนี้จีนยังมีดินแดนทางทะเล3ล้านกิโลตารางเมตรปัจจุบันจีนมี23แขวง5เขตปกครองตนเอง4กำแพงนครและ2เขตบริหารพิเศษนครหลวงอยู่ปักกิ่งประเทศจีนมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์สวยงามจีนยังเป็นหนึ่งใน4ประเทศอริยธรรมบูฮานบนดินแดนที่กว้างขวางภาษาซาจีนได้สร้างวัฒนธรรมตะวันออกที่เจริญหุ่งเหือง
3: จูเกิดเลียงจูเกิดเลียงแม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกิดเลียงยังมีชื่อว่าคงแบ้งและมีอีกชื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยางตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงเบ้งได้อ่านหนังสืออย่างหลวงหลายคงเบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทโธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศและยุทโธบายอย่างหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยื่อมเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายพันได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยพันคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ห่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูลาสฟงฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้หับไสสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้น ภายหลังเหล่าปีเป็นฮงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปดีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นฉู่ให้ของเบ้งของเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกชายของเหล่าปีฮงเต้องค์ใหม่เวลานั้นสุดเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของสุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็นำใส่หัวหน้าสุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละบังแควนสู่กับส้นเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส้นละประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเฮ็ดให้แควนสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างว่องไวภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแควนไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียใส่หมดในเถือสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายเกินไปในใจของสาวจีนของเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
4: สาจีนสาวจีนมักดื่มน้ำสาและมักใส่น้ำสามาต้อนรับแขกคนใบสาแม่นเครื่องใส่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของสาวจีนต้นสากำเนิดอยู่จีนเมื่อสาวปู่ฮั่นจีนค้นพบต้นสาแล้วทำมิตรใส่ใบสาเป็นยาปวดพยาธิภายหลังมาจึงใส่เป็นเครื่องดื่มถ้าแบ่งตามวิธีผลิตแล้วสาของจีนสามารถแบ่งเป็นสาเขียวสาแดงสาอูหลงสาดอกไม้สาถั่วและสาติ่งจีเป็นต้นแต่ละประเภทยังรวมมีหลายชนิดสาเขียวมีสีเขียวสดใสเป็นสาที่บ่ได้มักเสื้อสาเขียวที่มีชื่อเสียงมีสาหลงจิงหนองตะเบนโต๊ะของนครหางโจวสาปี้หลัวชนของแขวงเจียงซูสาเหมาฟงของผู้ความชันแขวงอันฮุยและสาลู่อันกวาเพียนของเมืองลู่อันแขวงอันฮุยสาแดงเป็นสาที่มักเสื้อแล้วสูงน้ำแล้วจะมีสีแดงองตรงสาแดงที่มีชื่อเสียงมีสาขี้ม่วนของแขวงอังเฟยและสาเตียนหงของแขวงวินนานสาอู้หลงเป็นสาที่คึงมักเสื้อใบสาใหญ่น้ำสาสี่คำสาอู้หลงที่ดีที่สุดแม่นผลิตอยู่ภูอู่หยีแขวงฟูเจียนสาดอกไม้เม่นสนิทที่มีเฉพาะอยู่จีนซึ่งผลิตด้วยวิธีที่เติมดอกไม้หอมเข้าใส่ในสาสาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดเม่นสาดอกมะลิที่ผลิตอยู่แขวงฟูเจียนสาถั่วเม่นผลิตอยู่แขวงวินนานและเสียสวนด้วยวิธีหนีบเข้าเป็นรูปคือหมากบาทน้อยสาตินจีเม่นได้ซื้อย่อนรูปคือดินจีเม่นสาที่เผ่ามงโกลและเผ่าทิเบตมักดื่มดื่มน้ำสาบ่เพียงแต่สามารถแก้หิวน้ำเท่านั้นยังสามารถแก้อิดเมื่อยซวยย่อยอาหารป้องกันพยาธิจำนวนหนึ่งการดื่มสายังเป็นปกติจะมีผลดีหลายต่อสุขภาพของคนเฮา
2: ที่ตั้งภูมิศาสตร์ของจีนจีนตั้งอยู่ภาคตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอโรปอาซีและฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสายแดนทั้งปกของจีนยาว 20,000 กว่ากิโลเมตรติดกับ14ประเทศคือภาคตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีภาคตะวันออกเสียงเหนือและภาคเหนือติดกับรัสเซียมองโกเลียคาซัคสถานเกียร์กิสสถานและตาซิกิสถานภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเสียงใต้ติดกับอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลและพูฏานภาคใต้ติดกับเวียดนามลาวและเมียนมาเส้นฟังทะเลของแผ่นดินใหญ่ทิศเหนือเริ่มแต่ปากแม่น้ำยาลูที่ใต้ฮอดปากแม่น้ำไปลวนยาวทั้งหมด 18,000 กว่ากิโลเมตรจีนติดกับสีทะเลคือทะเลปัวไห่ ทะเลเหลืองทะเลจีนตะเวนออกและทะเลจีนใต้พร้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทิวที่ตะเวนออกของเกาะไต้หวันอยู่ตามทะเลมีหาพันกว่าเกาะดอนในนั้นเกาะไต้หวันแม่งเกาะใหญ่ที่สุดของจีนสายฝั่งทะเลของเกาะดอนยาว 14,000 กิโลเมตรประเทศที่มีฝั่งทะเลกงกันข้ามกับจีนมีญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไน
3: เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกในระยะต้นของราชวงศ์หมิงจีนแม่นหนึ่งในบรรดาประเทศที่เจริญหุ่งเฮืองและพัฒนาที่สุดในโลกเพื่อแสดงให้เห็นความมั่งคั่งเข้มแข็งและเปิดกว้างอิทธิพลทางการเมืองอยู่ประเทศต่างๆในโลกและเพิ่มทวีการติดต่อพัวพันกับประเทศต่างๆในโลกฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงสั่งให้เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกหลายเทือทะเลตะเวนตกอยู่ที่นี่หมายถึงอาเซียอาคเนที่อยู่ทิศตะเวนตกของบรูไนและแถวมหาสมุทรอินเดียเจิ้งเหอเป็นคนเผาหวยอยู่แขวงเวียดนามมีชื่อน้อยว่าซานเปายังมีชื่อว่าขันทีซานเปาเพิ่นเป็นคนสลัดและมักหำเหี้ยนเคยได้รับผลงานในสนามหบฮ่องเต้เฉิงจูของราชวงศ์หมิงเสื้อถือเพิ่นที่สุดจึงสั่งให้เพิ่นไปทะเลตะเวนตกในเดือนมิถุนาปี1405เจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกเถื่อทำอิฐเพิ่นนำพากองกำปันที่มี 20,000 กว่าคนรวมมีลูกเหือทหารยังมีเทคนิคและนายภาษาอีกนำเอาสินค้าหลวงหลายเซนวาค้ำและผ้าไหมและอื่นๆขี่เหือ200กว่าลำจากท่าหลิวเจียของไทช่างแขวงจางซูไปฮอดเมืองจันคือภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันพันจาวาบังกลาเทศไปฮอดฝั่งทะเลแดงแล้วกับเคลื่อนประเทศจากศรีลังกาและกูลีคือกาลีกุตของอินเดียในปัจจุบันใช้เวลา2ปีกับเคลื่อนฮอดนานกิงในฤดูใบไม้ร่นของปี1407กองกำปันของเจิ้งเหอบรรทุกเพชรนิ้นจินดาผ้าไหมเครื่องเคลือบและสินค้าเอกลักษณ์ของจีนชนิดอื่นๆพอฮอดประเทศหรือเขตแคว้นหนึ่งเจิ้งเหอก็เอาเครื่องเหล่านี้ไปต้อนแสดงความปรารถนาที่อยากไปมาหาสู้กันกับเขาเจ้าอย่างมีไมตรีจิตมิตรภาพประเทศต่างๆในทะเลตะเวนตกได้ต้อนรับเจิ้งเหอและกองกำปันของเพิ่นบางประเทศยังได้ส่งทูตติดตามเจิ้งเหอเพื่อไปเขาเยี่ยมคำนับฮ่องเต้ของจีนพร้อมกันนั้นเจิ้งเหอก็ได้แลกเปลี่ยนเพชรนิ้นจินดาและเครื่องเทพเป็นต้นจากประเทศต่างๆฮ่องเต้เฉิงจูรู้สึกพอใจที่สุดต่อผลงานของเจิ้งเหอเจิ้งเหอเคยไปทะเลตะเวนตก7เทือไกลที่สุดเคยไปฮอดฝั่งทะเลตะเวนออกของทวีปแอฟริกาและฝั่งทะเลแดงในระยะนี้เจ้าชีวิตทูตานุทูตและกองการค้าของหลายประเทศอยู่ทะเลใต้และทะเลตะเวนตกพากันมาฮอดจีนการเดินทะเลของเจิ้งเหอก็ได้ประกอบส่วนอย่างมหาศาลให้แก่ประวัติการเดินทะเลของมนุษย์การเดินทะเลเถื่อทำอิฐของเจิ้งเหอไว้กว่าโคลัมบัสพบแผ่นดินใหญ่อเมริกา87ปีไว้กว่าดากามาบุกเบิกเส้นทางเดินเหือไปตะเวนออก93ปีและไว้กว่ามาเกลลันเดินเหือไปฟิลิปปินส์116ปีฉะนั้นเจิ้งเหอไปทะเลตะเวนตกแม่นการกระทำอันยิ่งใหญ่ในประวัติการเดินทะเลของโลกเดี๋ยวนี้อยู่หลายบอนของอาซีอาคเนยังมีสิ่งก่อสร้างระลึกเจิ้งเหอเพื่อแสดงความเคารพต่อเพิ่น
5: กวีราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังแมนสมัยที่วัฒนธรรมจีนพัฒนาสู่ระดับสูงโดยสพแมนกวีบูฮานได้พัฒนาฮอดสมัยที่เจริญหุ่งเหืองที่สุดในประวัติศาสตร์300กว่าปีของราชวงศ์ถังได้มีกวี 48,900 กว่าบทสืบต่อมาจนฮอดสุมื้อนี้ ผลงานหลวงหลายแนวนี้ก็เฮ็ดให้ชื่อของนักกวี 2,300 กว่าคนถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ในวิธีแต่งกวีราชวงศ์ถังมีทั้งความเป็นจริงและความอ่อนหวานในด้านรูปการมี4แถวและ8แถวซึ่งแถวหนึ่งมี5ตัวหนังสือหรือ7ตัวหนังสือยังได้ประดิษฐ์สร้างกวีปัจจุบันที่ม้วนและเป็นระบบนักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชวงศ์ถังแมนลีไปและตู่ฟูพวกเพิ่นทั้งสองยังมีชื่อเสียงในโลกอีกคนรุ่นหลังเอื้อนสองคนนี้ว่าหลีตู่ลีไปได้น้ำมันยศมาเทพแห่งกวีแมนนักกวีที่มีความจูบเจ้าหาวหันและมีพรสวรรค์หลายที่สุดผลงานกวีของเพิ่นมีอารมณ์เข้มและมีจินตนาการแตกต่างผู้อื่นได้ย่องย้อสรรเสริญผู้ผ่าแม่น้ำที่สง่าผ่าเผยและสวยสดงดงามของประเทศชาติอย่างนุ่มนวลผลงานกวีของหลีไปที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี990กว่าบทแน่นอนเส้นหยอกจอกเดือนเหล่าถนนเสส่วนเป็นยากและสมน้ำตกตากอยู่ผู้หลูชั้นเป็นต้นถือคนลุ่นหลังห้องม้าตลอดตู่ฟู่ได้รับการเข้ารวบมาเป็นผู้วิเศษแห่งกวีในเวลายังหนุ่มเพิ่นเคยไปเที่ยวปูชนียสถานหลายๆแห่งภายหลังมามีชีวิตที่สลับซับซ้อนจึงค่อยๆฮู้ความทุกข์ทรมานของประชาชนในกวีของเพิ่นได้ส่องแสงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของประชาชนอย่างลึกซึ้งผลงานกวีของตู่ฟู่ที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี 1,400 กว่าบทในนั้นที่มีชื่อเสียงหลายแม่นเบิ่งและดูใหม่ๆปงรถทหาร3กวีเกี่ยวกับเจ้านายและ3กวีเกี่ยวกับการอำลาเป็นต้นนักกวีที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ถังยังมีหวังเว่ยไปจื้ออี้หลี่เค่อหลี่ซ่างหยินและตู่มู่เป็นต้นจนมาฮอดปัจจุบันกวีของราชวงศ์ถังยังได้รับความนิยมสมสอบที่สุดมีหลายกวีจนเด็กน้อยก็ท่องเป็นเซนคิดในคืนที่มิดเงียบและฝนงามในคืนฤดูใบไม้ปงเป็นต้นประโยคที่มีชื่อเสียงเซนถ้าอยากเห็นอีก500กิโลเมตรก็ต้องขึ้นคันใดอีกคันหนึ่งน้ำของแม่น้ำเหลืองมาจากฟ้าและอื่นๆมักถือคนทั้งหลายยกเอามาใส่เรื่อยๆเพิ่มกวีราชวงศ์ถัง300บทที่มีจุดประสงค์เผยแพร่กวีราชวงศ์ถังนั้นแห่งได้รับความนิยมสมสอบจากผู้อ่านของจีนและต่างประเทศในประเทศจีนซูเมนีมีสุภาษิตที่ว่าว่าถ้าอ่านกวีราชวงศ์ถัง300บทเรียนไหลแล้วผู้ที่แต่งกวีบ่เป็นนั่นก็จะเป็นโลดอันนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความหมักของชาวจีนต่อกวีราชวงศ์ถัง

0: บนไหวพระจันทร์มือคืนสิบหาคำเดือน8ตามจันทคติจีนแมนบนไหวพระจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีของจีนที่ภาษาจีนเอื้อนว่าจงชิวเจียตามจันทคติจีนเดือน7เดือน8และเดือน9แมนฤดูใบไม้ร่นซึ่งภาษาจีนเอื้อนว่าชิวเดือน8อยู่ใจกลางของฤดูใบไม้ร่นวันเพลงก็แม่นใจกลางของเดือน8ฉะนั้นวันนี้ก็เอื้อนว่าจุ่มชิวเจียแปลว่าวันกลางฤดูใบไม้ร่นคือบวนไหวพระจันทร์ในมือบวนดังกล่าวสาวจีนมีประเพณีที่ส้มดวงจันทร์และกินขนมไหวพระจันทร์ฤดูใบไม้ร่นท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศเย็นท้องฟ้ามีเมฆหน่อยดวงจันทร์ในกลางคืนก็แจ้งเป็นพิเศษในตอนกลางคืนของวันเพลงเดือน8เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการชมดวงจันทร์คนจีนถือเดือนเต็มดวงเป็นสัญลักษณ์ให้แก่การเต้าโฮมกันฉะนั้นบนไหวพระจันทร์ยังมีชื่อว่าถวนเหวียนเจียแปลว่าบนเต้าโฮมตามประเพณีในเวลาสมดวงจันทร์คนจีนต้องเอาหมากไม้ขนมไหว้พระจันทร์และอาหารอื่นๆทั้งสมดวงจันทร์ทั้งกินอาหารย้อนว่าขนมไหว้พระจันทร์มีรูปมนต์เป็นสัญลักษณ์ให้แก่การเต้าโฮมกันฉะนั้นอยู่บางท้องถิ่นจึงเอื้อนว่าขนมเต้าโฮมขนมดวงจันทร์มีหลายชนิดวิธีเฮ็ดของท้องถิ่นต่างๆก็บ่คือกันไส้ของมันมีรสชาติหวานเค็มมีสิ้นบ่มีสิ้นอยู่ทั้งขนมยังมีลวดลายและตัวหนังสือต่างๆทั้งงามทั้งแซ่บหลายในฤดูใบไม้ร่นการออกแห่งงานมาใน1ปีได้หับหมากผลในตอนกลางคืนของบวนไหวพระจันทร์ในใจมีความมวลซื่นย้อนได้หับผลเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์และเต้าโฮมกันเวลานี้ผู้อยู่ใกล้บ้านเกิดนั้นก็เงยหน้าเบิ่งดวงจันทร์คิดฮอดคิดถึงบ้านเกิดและญาติพี่น้อง
1: แม่น้ำยางสีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางสีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกูลาที่ภูเพียงชิงไห่ทิเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไห่เขตทิเบตแขวงเสสวนยุนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้นานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไห่สุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเทียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมนบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80หา90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนหลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเหือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขำทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานหลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ่นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี
2: ้บ้านฮุบชื่อปี้ภายหลังโจโซท่อนโฮมภาคเหนือแล้ว เหลือแต่ซุนกวนที่อยู่แถวแม่น้ำยังซีเกียงและเหล่าปีที่อยู่หูไปสามารถต้านทานกับโจโสในปี2008โจโสนำพาทหาร 200,000 คนแต่โฆษณาเปาคาว่ามี 800,000 คนลงใต้เหล่าปีถอยไปตั้งทาโยหูช่างแขวงหูไปเวลานั้นเพิ่นมีทหารเพียงแต่ 20,000 กว่าคนเท่านั้นภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาการทหารคงเป้งเพิ่นตกลงความสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสคงเบ้งซี่ให้ซุนกวนเห็นว่าถึงว่าโจโสมีทหารหลายแต่ในนั้นมีเจ๊80,000คนแม่นทหารของจิงโจ้ที่หาก็ยอมจำนนซึ่งส่วนหลายแม่นทหารเหือแม่นกำลังรักในการต่อสู้แต่เขาเจ้าบทจงหักผักดีต่อโจโสด้วยความใจจริงส่วนทหารภาคเหนือของโจโสต่อสู้ทั้งน้ำบอกเก่งและเดินทางไกลอีกผู้ที่เจ็บป่วยก็บ่น้อยคำวิจัยเหล่านี้คิดให้ซุนกวนเห็นสภาพตัวจริงยังจ๋าแจ้งและเห็นดีแต่งนายพ้นใหญ่จูอีน้ำพาทหารเหือ30,000คนไปควมกับเหล่าปีต้านโจโสทหารโจโสประจำอยู่ชิบีโจโสสั่งให้ใส่โศกเล็กมัดเหือหบให้เป็นแถวหนึ่งเพื่อให้ทหารภาคเหนือย่างสะดวกคงเบ้งและโจยี่เห็นดีใส่ยุทธวิธีโจมตีโจโสด้วยไฟในตอนกลางคืนมื้อหนึ่งล้มทิศตะเวนออกเสียงใต้ผัดม้าโจยี่แดงอวยกายทำทาวาอยากย้อมจากนนต่อโจโสเอาเหือหบสิบล้ำไปหาอยู่ในเหือบรรจุเฟืองที่จุ่มน้ำมันแล้วแล่นไปค่ายทหารโจโสในเวลาใกล้กับค่ายทหารโจโสเขาเจ้าจูดไฟขึ้นพร้อมกันเหือไฟแล่นไปหาเหือหบของโจโสตามทิศลมย้อนมาเหือหบของโจโสถึกมาติดกันโบสามารถแก้ออกในเวลาสั้นๆได้ฉะนั้นโบโดนก็กลายเป็นแปลวไฟในเนื้อที่กว้างซ้ำปอน้ำไฟยังใหม่ไปฮอดฟังทหารของโจโสตายและบาดเจ็บยังหลวงหลายจำเป็นต้องตนนี้ภายหลังบ้านหกชั่วปีแล้วสถานการณ์ในทั่วประเทศเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโจโสหนีกับภาคเหนือภายหลังโจโสเสียชีวิตแล้วในปี2020โจปีลูกซ้ายของโจโสบังคับให้ฮงเต้เชียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮวงเต้และตั้งชื่อประเทศว่าไว้ตั้งราชสถานีอยู่ลั่วหยางเหล่าปี่ก็ยึดเอาบอนส่วนใหญ่ของจิงโจวแล้วขยายไปทิศตะเวนตกในปี2021ก็ได้ตั้งตนเองเป็นฮวงเต้ตั้งชื่อประเทศว่าสู่ราชสถานีตั้งอยู่เฉิงดูส่วนซุนกวนก็ปรับปรุงกำลังอยู่ยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงปี2022ก็ตั้งตนเองเป็นเจ้าตั้งชื่อประเทศว่าอูตั้งราชสถานีอยู่เจียนเย่ซึ่งเป็นนครหนานกิงในปัจจุบันสถานการณ์ที่3แคว้นเป็นปรปักษ์กันได้สิ้นสุดลงในปี280ที่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตกได้ปราบปรามแคว้นอู๋

อยู่ในห้องว่างแสดงของหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนที่นครหลวงปักกิ่งได้ว่างแสดงหุบจำลองเครื่องวัดแทกแผ่นดินไหวเครื่องทำอิฐในโลกผู้ประดิษฐ์สร้างเครื่องดังกล่าวแมนจ้างเหิงนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของราชวงศ์ฮั่นตะเว้นออกจ้างเหิงเป็นคนหนานหยางของแขวงเหอหนานแล้วเป็นคนมันเฮี้ยนมักถามอ่านหนังสือหลายมักเรื่องดาราศาสตร์วิธีคำนวณวันเดือนปีและคณิตศาสตร์โดยเฉพาะแม่นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความหู้หลายและมีความสามารถหลายด้านในปี1932อยู่ราชสถานีลั่วหยางจางเหิงได้เฮ็ดเครื่องวัดแทกและบันทึกการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีชื่อว่าโห่เฟิงเครื่องนี้เฮ็ดด้วยท้องแดงที่ดีหลายหูบนอกคือจอกซ้าที่มีฝาอยู่หน้าของเครื่องมีมังกร8โตที่ปิ้นหัวลงใต้ทางซื้อและหัวมังกรเหล่านี้48ทิศคือตะเว้นออกตะเว้นตกเหนือใต้ตะเว้นออกเสียงใต้ตะเว้นออกเสียงเหนือตะเว้นตกเสียงใต้และตะเว้นตกเสียงเหนืออยู่ในปากของมังกรแต่ละโตมีบานท้องหน่วยหนึ่งอยู่ทั้งหน้าดินมีคันคักท้อง8โตที่เงยหัวอ้าปากโตใส่ปากมังกรโครงประกอบภายในของเครื่องนี้งามปานีตเมื่อทิศใดเกิดมีแผ่นดินไหวปากมังกรที่อยู่ทิศนั่นก็จะอ้าออกบานท้องก็จะตกใส่ปากของคันคักท้องแจ้งทิศของบอนเกิดแผ่นดินไหวอย่างอัตโนมัติมีเมื่อนึงในปี1938ปากมังกรอยู่ทิศตะเว้นตกคล้ายบานออกมาอยู่หลงชีคือแขวงการสู่ในปัจจุบันที่ไก่พันกว่ากิโลเมตรได้เกิดแผ่นดินไหวในเมื่อนั่นแท้นี่แมนเถื่อทำอิฐที่มนุษย์เฮาใส่เครื่องวัดแทกและรายงานแผ่นดินไหวจางเหิงยังได้ผลิตเครื่องดาราศาสตร์ที่ใส่แห้งน้ำที่วัดแทกที่ตั้งของดวงดาวเครื่องทำอิฐในโลกทว่าแมนปรากฏการดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วล้วนแต่ขัดอยู่เครื่องดังกล่าวพวกเขาสามารถใส่เครื่องนี้สังเกตเบิ่งสภาพโคจรของดวงดาวต่างๆจางเหิงยังแมนวิศวกรเครื่องจักรผู้หนึ่งเคยผลิตเครื่องควัดไม้ที่บินได้และลูกกองที่สามารถคำนวณระยะทางได้คนทั้งหลายเข้าหลกจางเหิงหลายและมักจัดกิจกรรมเรื่อยๆเพื่อระลึกถึงเพิ่นอยู่ทั้งดวงจันทร์

武夷。浦武夷当有拍的文东向南空旷福建，面浦天松天苏空旷福建。浦内面铁乌通水岩白不辣，น้ำสะอาด。ในสมัยบูฮานก็มีชื่อเสียงว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนปัจจุบันได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมถูกเอื้อนว่าเมนปองเยี่ยมแห่งสีวัฒนนานาพันธุ์ของโลกภูอูยีมีจอมภู36จอมที่มีรูปแปลกประหลาดและดึงดูดความสนใจหลายรวมทั้งจอมภูสามย่องยอหรือซานหยางฟงจอมภูเจ้าสิบิดใหญ่หรือต้าหวังฟงจอมภูนางยกหรือยู่หนือฟงจอมภูเทวดาเทียวหรือเทียนหยูฟงและอื่นๆเขตเที่ยวถาดอูยีซันมีหลายบ่อนท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นห่วยเก้าเลี้ยวหรือเจียวฉู่ซีจอมภูเทวดาเทียวหรือเทียนหยูฟงถ้ำดอกคายหรือเถาหยวนตงหินใจฟ้าหรือเทียนชิงเหรียญวังอู่ยีถ้ำผากลางน้ำหรือสุยเหรียญตงหินเสือห้องหรือหูเซี่ยวเหรียญจองพูดอกบัวหรือเหรียญฟ้าฟงและอื่นห่วยเก้าเลี้ยวบ่อนสวยงามที่สุดของภูอู่ยีมันอยู่ห่วยเก้าเลี้ยวเองมันมีเก้าบ่อนที่ขดเลี้ยวยาวทั้งหมด 7.5 กิโลเมตรน้ำห่วยเขียวสะอาดขดๆเรียวๆจอมภูที่มีชื่อเสียงของภูอูยีล้วนแต่อยู่แคมป์ห่วยขี่แพเที่ยวห่วยนี้สามารถชมทิวทัศน์สวยงามอยู่สองฝั่งนี่เป็นรายการที่

ียวผู้อุยีที่น่าสมที่สุดจอมผู้นางยกจอมผู้นางยกเป็นจอมผู้ที่สวยงามที่สุดของผู้อุยีเหมือนนางฟ้าลงมาจากโลกมนุษย์และเยือนอยู่แคมป์ห่วยเก่าเดียวจอมผู้เจ้าชีวิตใหญ่จอมผู้เจ้าชีวิตใหญ่หรือต้าบางฟงสง่าผ้าเผยคือเจ้าชีวิตฉะนั้นคนทั้งหลายก็เอิ้นว่าจอมผู้เจ้าชีวิตใหญ่จอมผู้นี้สั้นทั้งใหญ่แอวสั้นเบิ่งแล้วคือหมวกคนนางในสมัยบูฮานฉะนั้นมันยังมีชื่อว่าหิงหมวกคนนางจอมผู้นี้สั้นที่สุดมีแต่เส้นทางเดียวจากห้อยแตกเท่านั้นสามารถขึ้นไปจอมผู้ได้จอมผู้เทวดาเที่ยวจอมผู้เทวดาเที่ยวหรือเทียนหยูฟงเป็นบอนสวยงามที่สุดของผู้อู่หยีแห่งนี้มีเมฆและหมอกหลายเมนบอนที่ดีที่สุดสำหรับชมทะเลเมฆอยู่ทั้งจอมผู้ยังสามารถชมวิวทั้งหมดของห่วยเก่าเลี่ยวได้

ท่านโจวอันไหลกับการต่างประเทศของประเทศจีนไหมท่านโจวอันไหลแม่นนักการเมืองและนักการทูตที่ดีเลิศแม่นผู้นำสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านได้เสริมขยายบทบาทในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆเช่นสงครามป่าปามคนเซิร์ฟภาคเหนือการลุกฮือขึ้นสู่อยู่หนานชังกองประสมจุนยี่การเคลื่อนทัพทั้งไก่เมือนดีเหตุการณ์ซีอานการเจรจาจงกิงพร้อมด้วยการสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านแม่นนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนทำมิตรของประเทศจีนใหม่มีศิลปะทั้งการทูตที่สูงและมีเสน่ห์ในด้านบุคลิกลักษณะท่านก้าวออกสู่เวียกงานการต่างประเทศเทื่อใดล้วนแต่จะนำเอาความหวังมาให้ทุกคนที่หักหอมสันติภาพเป็นสัญลักษณ์ให้แก่ผลสำเร็จและไสยสนับนับแต่เดือนเมษาฮอดเดือนกรกฎาคมปี1954อเมริกาสหภาพโซเวียตจีนฝรั่งพร้อมด้วยทุกฝ่ายของสงครามเกาหลีและสงครามอินโดจีนจัดกองประชุมยูเซเนลประเทศสวิสเพื่อหารือปัญหายุทธ์หญิงนี่แมนเทือธรรมิตรที่ประเทศจีนใหม่เข้าร่วมกองประชุมสากลที่สำคัญในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ท่านโจวอันไหลนำพาคณะผู้แทนจีนสำเร็จหน้าที่ยำจบงามและประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อฟื้นฟูสันติภาพท่านโจวอันไหลยังได้ประกอบส่วนอย่างดีเด่นเพื่อปรับปรุงการพัวพันจีนอเมริกาภายหลังประเทศจีนใหม่สร้างตั้งขึ้นแล้วการพัวพันระหว่างจีนกับอเมริกาขาดสะบั้นไป20กว่าปีเมื่อฮอดท้ายสงปี1960รัฐบาล2ประเทศได้ตกลงปรับปรุงการพัวพันวันที่1ตุลาปี1970จีนได้จัดพิธีฉลองวันศาสตร์อยู่สนามหลวงเทียนอันเหมินท่านโจวอันไหลเสื้อเสือนทามเอ็ดการ์สโนว์นักข่าวอเมริกาพร้อมด้วยภรรยาขึ้นหอไซเทียงอันเหมินเพื่อสมพิธีซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไมตรีจิตให้อเมริกาวันที่21กุมภาพันธ์ปี1972ภายในสภาพที่บ่มีการพัวพันทั้งการทูตกับจีนท่านริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีอเมริกามาเยี่ยมยามสันทวไมตรีต่อจีนท่านโจวอันไหลไปต้อนรับอยู่สนามบินในเวลาพวกเพิ่นจับมือกันท่านโจวอันไหลทั้งยิ้มทั้งเว้าบ่าท่านเดมือข้ามมหาสมุทรที่กว้างขวางที่สุดในโลกมาจับมือข้าพเจ้าการพัวพันจีนอเมริกาเริ่มไปสู่เส้นทางหันเป็นปกติท่านโจวอันไหลได้เสริมขยายบทบาทที่เป็นคอกระแจแสดงให้เห็นถึงความประดิษฐ์สร้างและความคล่องแคล่วหลายที่สุดพร้อมด้วยศิลปะทั้งการทูตที่ดีเลิศในด้านจัดวางและปฏิบัติทิศทางต่ออเมริกาของจีนในระยะนี้การทูตปิงปองนับแต่วันที่10ฮอดวันที่17เมษายนปี1971คณะนักกีฬาปิงปองของอเมริกามาเยี่ยมยามสันทวไมตรีประเทศจีนและดำเนินการแข่งขันนี่แมนคณะผู้แทนอเมริกาคณะธรรมิตรที่มายามสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเสือนนับแต่ประเทศจีนใหม่สร้างตั้งขึ้นมานี้ซึ่งเฮ็ดให้เกิดมีกระแสประเทศจีนอยู่อเมริกา

คนก็สนใจอย่างกว้างขวางนับแต่วันที่12ฮอดวันที่29เมษายน1972คณะนักกีฬาปิงปองจีนไปเยี่ยมยามอเมริกาคืนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันระหว่างคณะนักกีฬาปิงปองของจีนและอเมริกาในเปิดประตูแห่งการไปมหาสู่กันด้วยไมตรีจิตระหว่างประชาชน2ชาติหน่วยปิงปองสุขยู่กันมวลของหน่วยโลกและได้สุขยู่ขบวนการทันเป็นปกติของการทัวร์พันสองประเทศทำเสียงสากลเอื้อนว่าการทูตปิงปอง

วันซิงหมิงวันอนามัยสุสานวันซิงหมิงแมนหนึ่งในสาวซีจุดแบนฤดูกาลของจีนกงแมนวันบวนบุหารของจีนซึ่งตกอยู่ในประมาณวันที่หาไม่สาเวลานี้พอดีแมนฤดูใบไม้ปงที่อากาศอุ่นสะอาดสดใสฉะนั้นวันนี้จึงเอื้อนมาซิงหมิงแปลว่าสดใสสะอาดในวันชิงหมิงคนจีนมีประเพณีไปปักกวาดอนามัยสุสานบูชาบรรพบุรุษเที่ยวสันเมืองลายปักงาเหลียวใส่ผมสาวจีนมีประเพณีที่เคารพผู้เฒ่าต่อบรรพบุรุษที่ทั้งแก่กรรมไปแล้วยังบูชาหลายเคารพฉะนั้นพอฮอดวันชิงหมิงทุกๆครอบครัวล้วนแต่ต้องไปบูชาและอนามัยสุสานของบรรพบุรุษอยู่สันเมืองคือลกหญ้าที่หกออกคุ้นดินใหม่ใต้ทูบอยู่หน้าสุสานฟังอาหารหลายเงินเจียเพื่อแสดงความคิดฮอดหลายความเคารพต่อบรรพบุรุษนี่เอื้อนว่าเยี่ยมยามสุสานเลอปาดกวดสุสาน

เล่นยามบนชิมิงอยู่สะเมืองต้นยาเริ่มเขียวต้นเหลียวแคมน้ำปงใบไม้ทุกแห่งหนมีสีเขียวขึ้นมาพอดีแมนโอกาสที่ไปเที่ยวอยู่นอกคนสมัยโบราณมีประเพณีที่ไปเลาะลินอยู่สะเมืองลายปักงาต้นเหลียวใส่ผมตามเล่ากันว่าการปักงาเหลียวสามารถขับลายผีสางหนังไม้ลายโซกให้ฉะนั้นคนทั่วไปก็พากันปักงาต้นเหลียวเพื่ออธิษฐานหาพรใสปัจจุบันนี้วิธีสปนากิจศพมีการเปลี่ยนแปลงหลายหลังจากปฏิบัติการสปนากิจศพแบบเผาเข่าแทนการฝังแล้วคุมฝังศพอยู่ตามท้องยานับมือนับหน่อยลงแต่ว่าการที่ไหว้บรรพบุรุษหลายเที่ยวสันเมืองในวันชิมิงนั้นแมนประเพณีตั้งเดิมของสาวจีนพอฮอดวันนี้คนทั้งหลายยังต้องไปบูชาบรรพบุรุษของคนด้วยรูปการต่างๆและก็จะไปเที่ยวสันเมืองเพื่อชมท้องฟ้าที่สดใสต้นไม้เขียวต้นยาและดอกไม้

当。浦武当当有帕德文多向เหนือ空旷湖北，แม่นหนึ่งในบ่อนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเต่าที่มีชื่อเสียงผู้นี้สวยงามมีจอมผู้น้อยใหญ่72หน่วยจอมผู้ต้นต่อคือจอมผู้เสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงสูง 1,612 เมตรปัจจุบันผู้อู่ตังได้ถูกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมผู้อู่ตังมีทิวทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายต้นต่อมี3สะ9ปอน้ำ9น้ำสร้าง10หนอง10หิน11ธรรม24ธรรม36นาผาและ72จองภูวัดศาสนาเต่าที่มีขนาดใหญ่อยู่ทั้งภูแมนซิงมหัศจรรย์ในประวัติสถาปัตยกรรมบูฮานของจีนหอคำที่สร้างอยู่ทั้งจองภูเสาฟ้ามี

น้ำหนักประมาณ90ตันแม่นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างด้วยทองที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันในระยะปีเจินกวนคือแต่ปี627ทอดปี649หลี่ซื่อหมินฮงเต้ไท่จงของราชวงศ์ถังในสร้างวัดผามังกรหรืออู่หลงซื้อทอดราชวงศ์ซ่งศาสนาเต่าอยู่ผู้อู่ตังที่หับใส่พระบรมวงศานุวงศ์โดยกบนักเป็นหู้เป็นทางขึ้นโดยพื้นฐานฮอดราชวงศ์หมิงศาสนาเต่าของผู้อู่ตังมาถึงสมัยที่เจริญหงเฮืองที่สุดกลายเป็นวัดของพระบรมมหาวงศานุวงศ์ที่สูงสุดและเป็นใจกลางของศาสนาเต่าในทั่วประเทศผู้อู่ตังเป็นแรงกำเนิดของกังฟูอู่ตังมวยไทยอีอู่ชิงอู่ตังมีชื่อเสียงภายในประเทศและต่างประเทศมหาอาจารย์จางซันเฟิงเป็นผู้ที่เฮ็ดให้ผู้อู่ตังขึ้นซื้อลือน้ำอย่างแท้จริงกังฟูอู่ตังที่พันประดิษฐ์สากนั้นมีชื่อเสียงเท่าเทียมกับกังฟูเซาหลิงกังฟูอู่ตังมีการพัวพันลึกซึ้งที่สุดกับศาสนาเต๋าซึ่งเก่งในด้านเอาชนะความแข็งด้วยความอ่อนบุกโจมตีหลังคู่แข่งขันมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่เอื้อนว่ากังฟูภายใน

านตั้งเสี่ยวผิงกับการปฏิรูปไขประตูสู่ภายนอกการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกของจีนมันเริ่มต้นจากการประชุมครบคณะของศูนย์กลางภาคก๊กนิจีนครั้งที่3สุดที่11ซึ่งดำเนินจากการปฏิรูปชนบทฮอดการปฏิรูปตัวเมืองจากการปฏิรูประบบเศรษฐกิจขยายไปฮอดระบบอื่นๆจากการปฏิรูปภายในฮอดการไขประตูต่อภายนอกท่านตั้งเสี่ยวผิงแม่นผู้นำต้นต่อของการปฏิรูปครั้งนี้แม่นนายสังใหญ่แห่งการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกของจีนท่านตั้งเสี่ยวผิงได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างสาสังคมนิยมที่มี4สามพิเศษของจีนคือการก่อสร้างเศรษฐกิจเป็นเวียกงานใจกลางดำเนินการก่อสร้างทันสมัยปฏิบัติระเบียบการรับเหมาการผลิตโดยครอบครัวอยู่ชนบททับมั่งระเบียบการหน้าที่รับผิดชอบทางเศรษฐกิจชนิดต่างๆที่กินหมอกข้าวใหญ่อยู่ตัวเมืองสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมอยู่บนพื้นฐานระบอบกรรมสิทธิ์ส่วนรวมพร้อมกันนั้นก็ปฏิรูประบบการเมืองเส้นผักและการปกครองแยกจากกันปล่อยอำนาจให้คันดุมเฮ็ดให้องค์การกระทัดรัดและเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยเป็นต้นเอาการปฏิรูปประสานกับการไขประตูสู่ภายนอกจะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเดือนกรกฎาคมปี1979รัฐบาลจีนตกลงทดลองสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แขวงกวางตุ้งและแขวงฟูเจียนปี1980ได้สร้างตั้ง4เขตเศรษฐกิจพิเศษคือเซินเจิ้นจูไห่ซัวเทาและเซี่ยเหมินหลังจากนั้นก็ได้เปิดประตู10กว่าเมืองอยู่แคมทะเลเปิดเขตเปิดประตูเศรษฐกิจอยู่เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำยางซีเกียงเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงเขตภาคตะวันออกเสียงใต้ของแขวงฟูเจียนและเขตอ้อมทะเลปัวไข่อนุมัติสร้างตั้งแขวงไคหลำและสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเดือนมังกรปี1984ท่านตั้งเสี่ยวผิงล้มไปกวดการอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นและจูไข่ปี1992ก็ได้ไปกวดการยูนครอู่ช้างเซินเจิ้นจูไข่และเสียงไข่เป็นต้นและกล่าวคำปราศรัยสำคัญท่านกล่าวเน้นว่าการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกต้องใจกล้าแดต้องกำโอกาสข้อกระแจแม่นพัฒนาเศรษฐกิจท่านตั้งเสี่ยวผิงเสนอว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแม่นกำลังการผลิตที่หนึ่งเสนอว่าต้องเข้าหลบความหู้เข้าหลบผู้มีความสามารถพัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างอริยธรรมสังคมนิยมในการแก้ไขปัญหาฮ่องกงและมาเก๊ากับเคลื่อนสู่ประเทศชาติท่านเติ้งเสี่ยวผิงเสนอแนวคิดที่ให้ใส่ทิศทางประเทศเดียว2ระบอบมาบรรลุการเท่าทมประเทศชาติและได้รับผลสำเร็จผ่านการปฏิรูปและไขประตูสู่ภายนอกเป็นเวลา30กว่าปีจีนได้รับผลสำเร็จอันมหาศาลในขอบเขตเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและสังคมเป็นต้นกำลังแห่งชาติโดยรวมเข้มแข็งขึ้นยามเต็นสัตว์ระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนับมือนับสุขขึ้น

บวนซ่วงเฮือมังกรมือเขินหาข้ามเดือน5ตามจันทคติจีนแม่บวนซ่วงเฮือมังกรซึ่งเป็นประเพณีของจีนยังมีชื่อว่าบวนเดือน5ในเวลาริมบวนซ่วงเฮือมังกรคนจีนต้องกินข้าวต้มจงจื้อและซ่วงเฮือมังกรตามเล่ากันมาว่าจัดกิจกรรมเหล่านี้เป็นเพื่อระลึกถึงชื่อเหวียนนักกวีหักซ่าที่ยิ่งใหญ่ในสมัยบูฮั่นของจีนชื่อเหวียนเป็นคนแคว้นฉูในสมัยจ้านก๊กใน7แคว้นคือฉีฉูเยนหานเจ้าเว่ยและฉินแคว้นฉินมีกำลังเข้มแข็งกว่าหมู่และอยากยึดเอาอีก6แคว้นเพื่อความเป็นเจ้าชื่อเหวียนเป็นเซนาอาม่าที่ซื้อบาต้าฟูของแคว้นฉูมีความสามารถสูงเพิ่นมีความเห็นอยากปฏิรูปการเมืองของแคว้นฉูหัวมือกับแคว้นอื่นพร้อมกันต่อต้านแคว้นฉินแต่ว่าความเห็นของชื่อเหวียนพัดถูกเซนาอาม่าที่บ่ดีนั่นขัดขันเจ้าชีวิตแคว้นฉูเสือความเบ้าของเซนาอาม่าที่บ่ดีบ่เพียงแต่บ่รับเอาความเห็นของชื่อเหวียนเท่านั้นหากยังเนรเทศเพิ่นออกจากเมืองอีกหลังจากชื่อเหวียนออกจากเมืองหลวงแล้วยังเป็นห้วงน้ำสตากรรมของซากอยู่ต่อมาเพิ่นได้ยินข่าวที่แคว้นชูเสียสายให้แคว้นฉินรู้สึกโศกเศร้าที่สุดรู้สึกว่าตนเองบ่สามารถกอบกู้ประเทศซากก็เลยโดนน้ำแม่น้ำมีลัวฆ่าตัวตายมื้อนั้นก็แม่นมื้อขึ้นหาคำเตือน5ปี278ก่อนคศเมื่อคนทั้งหลายได้ยินข่าวว่าชื่อเหวียนโดนน้ำตายก็พากันพายเรือมาเท้าเอาศพของเพิ่นแต่บ่พบเพื่อบ่ให้ปลาและกุ้งมากินศพของชื่อเหวียนประชาชนก็ทิ่มอาหารลงน้ำเพื่อเกลือปลาต่อมาพอฮอดมื้อขึ้นหาคำเตือน5คนทั้งหลายพากันเฮ็ดแนวนี้ภายหลังมาคนทั้งหลายก็ใส่ใบต้นผือต้นอ้อห่อข้าวเหนียวแล้วถิ่มลงน้ำนี่ก็แม่นข้าวต้มจ้งจื้อฉะนั้นประเพณีกินข้าวต้มจ้งจื้อและช่วงเฮือในบวชนั้นก็เกิดขึ้นนับแต่นั้นมามาฮอดสู่มื้อนี้การช่วงเฮือมังกรบ่เพียงแต่จัดขึ้นในมื้อบวชช่วงเฮือมังกรเท่านั้นการช่วงเฮือมังกรยังได้ขยายไปฮอดหลายแห่งในโลกอีกจนกลายเป็นการแข่งขันกีฬาที่สำคัญอยู่ชนบทจีนประชาชนให้ความสำคัญหลายแก่การซ่วงเฮือมังกรจนมีความเว้าที่ว่าบ่ได้ปลูกข้าวหมดปีก็ได้แต่จะบ่ยอมเสียใจในการซ่วงเฮือ1ปี

浦舞台，浦舞台当有帕克的文奥向南空旷山西，闽南内浦内提米思想内丹萨斯那浦西内空间。浦舞台米จอม浦สูง内下จอม，ได้แก่จอม浦เหนือเย่โต จอม浦ตะเวนออกสมทะเลหรือว่างไข่ฟงจอมภูตะเวนตกดวงจันทร์แขวนหรือกว่าเย่ฟงจอมภูใต้เสน่หรือจิงซิ่วฟงจอมภูกลางหิมเขียวหรือชุยเหยียนฟงจอมภูสูงสุดแม่นจอมภูเย่โตซึ่งสูงจากระดับหนาน้ำทะเล 3,058 เมตรภูอู่ไทยมีวัดหลายซึ่งรวมทั้งหมดมี58แห่งในนั้นมีหาวัดคือวัดเดือนธาตุหรือถ่ายเวียนสื่อวัดเฉียนทงวัดหูบ้านพระโพธิสัตว์มัญจุสรีวัดหลัวโคและวัดพระโพธิสัตว์มีชื่อเสียงที่สุดสถาปัตยกรรมของวัดเหล่านี้มีเอกลักษณ์ที่สุดแม้นสถาปัตยกรรมที่ดีเลิศใน

พื้นหินก็ถูกน้ำหยดกัดเซาะเป็นคลุมหลายแถวอยู่ทั้งจอมภูพระโพธิสัตว์มีหม่อทองใหญ่สำหรับเมืองควนกินแจเดาเบิ่งดูหม่อนี่ใหญ่ซำใดตามเล่าลือกันว่าเมื่อพระสั่นเข่าแล้วเข่าแห้งที่เหลืออยู่ก้นหม่อต้องใส่งวงใหญ่มาไถจึงออกหมดได้

คงกลับคืนสู่ประเทศชาติเดือนมิถุนาปี1840อังกฤษก่อสงครามยาฟินที่ฮุกฮานจีนอังกฤษได้ยึดของฮ่องกงในวันที่26มังกรปี1841วันที่29สิงหาปี1842รัฐบาลราชวงศ์ชิงถูกบังคับให้เซ็นสัญญาหนานกิงที่อพยพและตัดฮ่องกงให้อังกฤษเดือนกันยาปี1982ในเวลาพบปะกับนางมาการ์เร็ตเทตเซอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษท่านเติ้งเสี่ยวผิงเสนอวิธีแก้ไขปัญหาฮ่องกงคือประเทศเดียว2ระบอบให้ชาวฮ่องกงปกครองฮ่องกงปกครองตนเองในระดับสูงรักษาระบอบเทือนนิยมและรูปการดำรงชีวิตของฮ่องกง50ปีบ่เปลี่ยนแปลงผ่านการปรึกษาหารือหลายเทือวันที่19ธันวาคมปี1984จีนกับอังกฤษได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับปัญหาฮ่องกงระหว่างจีนกับอังกฤษประกาศว่ารัฐบาลจีนจะฟื้นฟูสิทธิอธิปไตยเหนือฮ่องกงในวันที่1กรกฎาคมปี1997อังกฤษจะมอบฮ่องกงคืนให้จีนในเวลานั้นตอนเที่ยงคืนวันที่30มิถุนายนปี1997พิธีมอบผับอำนาจของฮ่องกงระหว่างจีนกับอังกฤษจัดขึ้นอยู่ฮ่องกงอย่างคึกคืนเวลา 00:00 นของวันที่1กรกฎาคมทงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและทงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสักขึ้นยอดเสาอยู่ส่วนประชุมและบ้องแสดงฮ่องกงท่านเจียงเจ๋อหมินประธานประเทศจีนประกาศอย่างเคร่งเครียดว่าเองตามแถลงการร่วมระหว่างจีนกับอังกฤษเกี่ยวกับปัญหาฮ่องกงจีนฟื้นฟูสิทธิอธิปไตยเหนือฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นท่านตงเจียงขวาผู้ว่าการบริหารคนทมิตรของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสบานดัวขึ้นรับตำแหน่งการปกครองแบบลาเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่ฮ่องกงเป็นเวลา1ศตวรรษครึ่งสิ้นสุดลงแล้วฮ่องกงกลับคืนสู่ประเทศชาติในที่สุดฮ่องกงไข่มุกบัวละพาฮ่องกงตั้งอยู่ภาคใต้เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงที่ตะเวนออกปากแม่น้ำจูเจียงแม้นส่วนการค้าการธนาคารการคมนาคมและการท่องเที่ยวคมสากลโดยเฉพาะของภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกเศรษฐกิจถือการค้าเป็นต้นต่อคะแนนการผลิตคะแนนการธนาคารคะแนนการอสังหาริมทรัพย์และคะแนนการท่องเที่ยวพัฒนาหลายทากัมปันวิกตอเรียแมนทากัมปันหนึ่งที่คับแค้แออัดที่สุดของโลกสนามบินสากลฮ่องกงที่ตั้งอยู่เกาะลานเท่าแมนสนามบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโล

อาหารจีนอาหารจีนบ่เพียงแต่มีหลวงหลายภายมากสนิทและยังมีจุดพิเศษที่สีกินรสชาติและรูปด้วนแต่ดีย้อนว่าจีนมีดินแดนกว้างใหญ่เครื่องปลาของดงดินฟ้าอากาศและความสิ้นเคยดำรงชีวิตของแห่งต่างๆบ่คือกันสำนั้นความมักของคนก็บ่คือกันเช่นคนภาคใต้มักกินจางแต่คนภาคเหนือพาดมักกินเค็มคนเสฉวนมักกินเผ็ดคนชันซีมักกินส้มเมื่อเป็นแนวนี้จึงก็มีอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆในนั้นอาหารหลูอาหารสวนอาหารควายยางและอาหารเยื่อแมนซีระบบอาหาร

หารของจีนอาหารหลูยังเอิ้นว่าอาหารซานตงมีชื่อเสียงในด้านขัวไว้ขัวซ่าเจิ่นและต้มอาหารการเฮ็ดแกงผักและแกงน้มแกงอาหารหลูที่มีชื่อเสียงแม่นต้มไก่เต๋อโจปลาในแม่น้ำเหลืองหวานสมและเนื้อเอิ้นอาหารเย่ยังเอิ้นว่าอาหารกวางตงซึ่งมีวัตถุดิบหลายและมีหลายชนิดเอาใจใส่ความแซ่บความนุ่มของอาหารอาหารกวางตงที่มีชื่อเสียงมีกุ้งน้อยขัวใส่น้ำมันอบหมูน้อยและเอื่นๆอาหารสวนคืออาหารสีสวนมีจุดพิเศษที่เฮือนเผ็ดใส่น้ำมันหลายและมีรสชาติเค็มข้นอาหารแบบอย่างนี้สิ้นหมูรสชาติตาขัวไก่กับหมากเผ็ดไก่สารพัดรสเต้าหู้ของแม่ตู้นาลายและเอื่นอาหารหัวหยางได้ห้มส่วนจุดเด่นของอาหารหยางโจเจือจางหวายอันและแห้งเอื่นที่อยู่แค้นแม่น้ำหวายเหือและยานใต้แม่น้ำยางสีเกียงซึ่งมีจุดพิเศษคือเอาใจใส่น้ำการเลือกวัตถุดิบเอาใจใส่การใส่ไฟและความสวยงามของรูปอาหารอาหารที่มีชื่อเสียงมีไก่ขอทานเป็ดน้ำเค็มแกงลูกสิ้นและเส้นปูและเอื่นนักท่องเที่ยวที่ไปนครหลวงปักกิ่งธรรมดาแล้วต้องเซมเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงจะมีสีแดงสิ้นนุ่มรสชาติเข้มข้นมีไขมันแต่บ่มันพอดห้างอาหารเป็ดย่างปักกิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดแมนเฉียนจื่อเต๋อ